0: บทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 26 ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า 1 ล้านร้านค้านางสาลัดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชติรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสัก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปพ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได
1: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: คมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโอชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยณณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินทร์วงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thsทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทธ์วินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุทธ์วงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทธ์และเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

0: ครสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาบคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอนเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแย่มอนการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุข ส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
7: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์นะครับผมซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
11: ครับแล้วพันธบัตรออมพัฒน์นี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
12: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์หมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กนะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ Small Lot First นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้มั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กจะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสม ในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปี
11: คร
12: ับ อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
11: ็
12: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบานคอนเน็กต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
11: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างอะครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
11: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
12: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออมพลัสระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออมพลัสเนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออมพลัสเนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
11: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
12: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมพลัสเนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่อะครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
12: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ
11: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
12: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยส ามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
11: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
12: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
11: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
12: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
11: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนมีเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
12: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไวซ์ได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
11: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรบุตรผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมพลัสในวันนี้สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับขอบคุณครับ
11: ครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
17: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
16: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่
18: Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็น reference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
16: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนันทิกาอิปาโลรายงาน
14: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
20: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
19: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกร ดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
0: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างสมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
19: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ120%ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพเพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพมาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
22: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1:4หรือ1:5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
21: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบเรียลไทม์
23: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสับสนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสมช่วยดูไปพลางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
21: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒน์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะพบเจอกันวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเริ่มกันที่พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑฺโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนกว่า500คนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมมาลินีจุฑฺโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสืบสานส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์74รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรพิธีอัญเชิญผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองถวายราชสักการะจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยการกล่าวคำถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินการแสดงรำถวายพระพรโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์บรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์พิธีเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2568และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยุทธศาสตร์ดีเด่นและโครงการอพสทดีเด่นและเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑฺโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์75รูปถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและนำจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวบุรีรัมย์และต่อกันที่การจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑฺโฑปมาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้และบริเวณลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัมพันธ์อยู่สุขโตมหาวิทยาลัย

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: วสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
7: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์โดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการให้ความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆแก่พี่น้องผู้บริโภคจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับสิทธิของผู้บริโภค5ข้อตามกฎหมายนะฮะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการรวมทั้งข่าวสารต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับสิทธิข้อที่2ก็คือสิทธิของการมีอิสระในการเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าบริการและข่าวสารจะไม่ถูกบังคับให้ต้องบริโภคนะครับสิทธิข้อที่3ก็คือได้รับความปลอดภัยข้อที่4ก็คือเมื่อเสียหายหรือถูกละเมิดไม่ปลอดภัยจากสินค้าและบริการหรือเสียหายจากข่าวสารที่ผิดๆก็จะได้รับการชดเชยเยียวยานะครับสิทธิสุดท้ายก็คือสิทธิจะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับ ปัจจุบันนี้ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือการให้บริการต่างๆที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องมีมากมายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ครบถ้วนคนที่จะช่วยกันในการสอดส่องดูแลก็คือประชาชนผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมมีกรณีที่เขามีการจับนะฮะบุกทลายจับคลินิกทำฟันเถื่อนที่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้ฟังข่าวมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นคลินิกทำฟันซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นคลินิกทำฟันที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่า ลักษณะคลินิกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคลินิกที่เปิดให้บริการแบบแบบจงแจ้งอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอันหนึ่งที่ทั้งผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันศึกษาและหาทางแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนแล้วเขาสังเกตเห็นการพูดคุยกันในเว็บไซต์ของการทำฟันนะครับก็เลยสงสัยก็เลยเข้าตรวจสอบเห็นว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในสารระบบของสถานประกอบการที่ขออนุญาตจึงประสานกับตำรวจแล้วเข้าจับกลุ่มนะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ประกอบการไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับก็คือคนที่ไม่มีความรู้จริงๆไม่มีความรู้ที่เรียนกันมาถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าหมอเถื่อนนะฮะนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการทำฟันเรื่องความสวยงามเนี่ยพี่น้องผู้บริโภคควรจะต้องดูแลลูกหลานนะครับไม่ใช่ว่าลูกหลานเนี่ยนึกอยากจะสวยงามจากฟันที่มันมีสีสันอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้บ้างอยากทำบ้างก็ต้องดูดีๆต้องให้ทันตแพทย์ที่เขามีความรู้ในเรื่องของฟันเนี่ยเป็นผู้อธิบายและเป็นผู้แนะนำให้จัดหรือไม่จัดนะครับอันนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่รู้แต่ว่าพอเด็กอยากทำบอกว่ามันเบี้ยวมันบิดอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่แน่หรอกครับสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นไปได้อย่างผมเองเนี่ยนะฮะสมัยเด็กๆก็ชกต่อยกันมีเรื่องมีราวกันฟันเฟินมันก็เบี้ยวบิดเล่นกีฬาประเภทที่ต้องเข้าชนกันปะทะกันมันก็เบี้ยวบิดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กสมัยใหม่นี่ก็มีกรณีที่ลูกหลานเราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยสอนให้เขาใช้ฟันผิดๆเช่นเปิดฝาจุกเปิดอะไรโดยการใช้ฟันดึงตัดอะไรต่างๆโดยการใช้ฟันซึ่งเป็นการใช้ฟันที่ผิดประเภทก็เลยทำให้ฟันบิดฟันเบี้ยวอันนี้ก็ต้องจัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟันซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญนะครับแต่ผมมีคำแนะนำกับพี่น้องผู้บริโภคที่เป็นผู้ปกครองเด็กการแปรงฟันให้ถูกวิธีเป็นเรื่องให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับการใช้ฟันที่ผิดประเภทเป็นเรื่องที่สมควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดการที่จะไปจัดฟันไปทำอะไรฟันเพื่อความสวยงามหรือเพื่อเป็นแฟชั่นอะไรต่างๆนี่ผู้ปกครองก็ต้องดูนะครับตอนนี้ก็มีคลินิกในบุรีรัมย์คลินิกฟันในบุรีรัมย์มากมายมหาศาลโดยเฉพาะคลินิกตระกูลสมายต่างๆนะฮะตระกูลสมายเข้าใจไหมฮะซึ่งก็บอกไอ้นี่สมายไอ้นุ่นสมายอะไรต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเครือข่ายแฟรนไชส์ที่มาจากนอกจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาตั้งฐานในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหาเงินจากคนบุรีรัมย์ไปนะครับแล้วการทำฟันพวกเนี้ยเขาจะหากินเป็นเหมือนกับว่าตัดเป็นท่อนๆค่อยๆหากินไปเรื่อยๆแล้วก็นัดมาก็จ่ายเงินนัดมาดูอีกนิดหน่อยก็จ่ายเงินนัดมาดูอีกนิดหน่อยก็จ่ายอันนี้ผู้บริโภคจะต้องเท่าทันนะครับอันนี้เราพูดถึงคลินิกเถื่อนนะครับคลินิกเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่เปิดคลินิกรักษาโรคทันตแพทย์ที่เป็นที่เปิดคลินิกทำฟันเภสัชกรซึ่งเปิดสถานพยาบาลสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนก็คือให้บริการทางด้านยากับพี่น้องประชาชนในลักษณะเอกชนเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเขาจะดูแลอยู่นะฮะในเรื่องคลินิกเขาจะดูแลพระราชบัญญัติการสถานพยาบาลพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประกอบโรคศิลปะต่างๆนะฮะอันนี้เขาก็จะดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยากรู้นะครับว่าไอ้เนี่ยใช่ไหมเวลาเราเข้าไปตามคลินิกแพทย์คลินิกทันตแพทย์ร้านขายยาเขามีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องมีใบอนุญาตติดไว้นะครับมีชื่อมีรูปของผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจรักษาโรคผู้มีหน้าที่ทำฟันผู้มีหน้าที่ขายยาเนี่ยติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะฮะตั้งใจดูนะครับแล้วถามมีคำถามว่าไอ้คลินิกนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วทำไมไม่มีใครรู้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอฮะมันเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแต่ว่าเปิดที่อื่นมาหลายปีนะครับแล้วก็ถูกเท่าที่ผมสืบค้นดูก็ทำที่ร้อยเอ็ดมาแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็ห้ามก็เลยมาเปิดที่บุรีรัมย์อะไรอย่างเนี้ยนะครับโดยไม่มีใครตรวจเจอเพราะว่าทุกคนแม้แต่ผมเองผมเคยรับราชการเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่เนี่ยผมเกษียณมาก็10กว่าปีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะหลายๆแห่งที่เขาเปิดมาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตคือต้องไปสังเกตจริงๆแล้วไปดูนะฮะผมดูคลินิกนี้ผมก็นึกว่าเขาขออนุญาตแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจไปนั่นดูแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นบทเรียนที่จะต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือผู้ประกอบการหรือพวกเดียวกันเองเนี่ยสงสัยแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมาจากต่างจังหวัดเยอะมาจากมีศูนย์ใหญ่อะอยู่จังหวัดอื่นแต่มาเปิดสาขาย่อยที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเยอะแยะเลยนะครับทั้งคลินิกความงามคลินิกอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการปฏิรูประบบนะครับซึ่งผมก็ได้ให้คำแนะนำกับน้องๆเขาไปว่าควรจะทำยังไงให้ประชาชนผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพพวกเดียวกันที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถตรวจสอบได้โดยกดเข้าไปในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะดูว่าไอ้นี่ได้ขออนุญาตยังนะฮะแล้วมีใครเป็นคนทำอยู่นะครับอันนี้ก็สาธารณสุขจะไม่รู้เลยนะครับทั้งคลินิกแพทย์ตรวจรักษาโรคที่เปิดขึ้นมาโดยแพทย์จากที่อื่นทั้งคลินิกทันตแพทย์ทำฟันทั้งร้านขายยานะครับเราจะไม่มีทางรู้เลยนอกจากว่าชาวบ้านสงสัยแล้วสอบถามไปถ้าชาวบ้านสงสัยให้สอบถามไปที่ไหนที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ตรงข้ามตำรวจนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สายตรงเลยคือ044-617-464ท่านสามารถโทรเข้าไปถามเขาได้เลยว่าไอ้คลินิกเนี่ยมันขออนุญาตยังถูกต้องไหมแล้วมีผู้ประกอบวิชาชีพทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยากให้เขาตรวจสอบเขาก็จะตรวจสอบให้ได้อะไรอย่างเนี้ยนะฮะบางทีมีหลายครั้งนะครับที่เขาไปจ้างหมอในพื้นที่เนี่ยมาเปิดให้หรือว่าเอาหมอจากที่อื่นมาเปิดแต่ว่าตัวเองไม่มาจะจ้างหมอที่อยู่ในพื้นที่หรือเอาหมอที่อื่นเนี่ยมาทำการตรวจรักษาหรือขายหรืออะไรต่างๆนะครับบางทีหมอมาไม่ได้แทนที่เขาจะปิดเขาก็เปิดลูกน้องทำอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันก็มีเดี๋ยวนี้มันก็มีนะฮะมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปมากเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองจะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะแจ้งท่านผู้บริโภคว่าไอสถานประกอบการพวกเนี้ยผู้บริโภคจะต้องสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทางเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลสถานประกอบการพวกนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะบอกให้ชาวบ้านเขา สามารถตรวจสอบได้นะครับสามารถที่จะเช็คได้อย่างรวดเร็วนะฮะไม่ใช่ถามไป3วันก็ยังไม่ตอบเหมือนกับสมัยก่อนซึ่งมันก็สมัยก่อนมันก็แบบนึงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของคลินิกที่ไม่ถูกต้องคลินิกรักษาโรคที่ไม่ถูกต้องคลินิกรักษาฟันที่ไม่ถูกต้องร้านขายยาที่ไม่ถูกต้องคืออะไรนะฮะคือการให้บริการถ้าแพทย์เนี่ยแพทย์ผู้ตรวจรักษาโรคก็ต้องตรวจเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาตรวจแทนสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะแยะนะสมัยเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วตอนนั้นก็ชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับแล้วก็หมอก็มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านรู้แล้วหมอมีมากแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเคร่งครัดพอสมควรนะครับเราก็ชาวบ้านก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับทันตแพทย์ที่จัดฟันทำฟันอะไรเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นทันตแพทย์เนี่ยนะครับรักษาฟันอะไรถ้าเป็นทันตแพทย์เป็นแพทย์ทันตแพทย์จริงๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับคนไข้เพราะว่าเขามีความรู้เขาเรียนมาทันตแพทย์นี่เรียนมา6ปีอย่างน้อยแล้วก็ต้องทำงานอีกเป็นเวลานานเลยนะครับกว่าจะมีความเชี่ยวชาญมีความไรสามารถมองปุ๊บทะลุปุโป่งแต่ว่าพวกผู้ช่วยพวกอะไรต่างๆที่ทำตัวเป็นหมอเถื่อนทั้งหลายเนี่ยหมอเถื่อนก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือหมอที่ไม่ได้มีใบประกาศใบรับรองปริญญาหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็เขาเรียกว่าหมอเถื่อนในสังคมไทยนะครับแต่พวกนี้ก็อาจจะอาศัยความเชี่ยวชาญที่อยู่กับทันตแพทย์มานานนะครับพวกแพทย์หมอตรวจโรคก็อาศัยความชำนาญที่เป็นผู้ช่วยแพทย์มานานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะงูงูกับปลาไปนะครับร้านขายยาก็เหมือนกันถ้าเภสัชกรเป็นเจ้าของและเภสัชกรขายเองก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเภสัชกรไม่ได้ขายเองแต่ว่าคนอื่นขายซึ่งถ้าคนอื่นขายเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ยังพอรู้นะครับแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะฮะไอ้นี่แหละอันตรายมันมีคำอันหนึ่งเนี่ยก็คือการให้บริการยาโดยเภสัชกรรมหรือการขายยาโดยพ่อค้ายาไม่เหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยยาเนี่ยเหมือนขายกันเหมือนสินค้าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับยานี่จะต้องพิจารณาว่าจะให้อะไรเกี่ยวกับอาการอย่างนี้โดยเภสัชกรที่เรียนมามีประสบการณ์อะไรอย่างเนี้ยนะครับถึงจะปลอดภัยกับชาวบ้านนะครับขบวนการไอ้ที่พูดไปแล้วนะฮะขบวนการเกี่ยวกับฟันเนี่ยที่มีบริษัทสมายทั้งหลายโลกเปิดเยอะแยะไปหมดนี่ถนนจิระถนนเดียวนี่ไม่รู้เป็น10เจ้านะครับชาวบ้านก็ชอบเด็กวัยรุ่นทั้งหลายก็ชอบผมเห็นโอ้โหเข้าๆออกๆเต็มร้านไปหมดเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยต้องดูให้ดีถ้าสงสัยก็ปรึกษาทันตแพทย์ปรึกษาร้านทันตแพทย์ที่เขามีความรู้ที่เป็นทันตแพทย์ในพื้นที่นะไม่ใช่ทันตแพทย์เกี่ยวกับที่มาจากที่อื่นนะฮะอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็หรือว่าจะปรึกษาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะหากินกันโดยเป็นค่อยๆกินไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละคำทีละคำอ่ะนะฮะคือมาพบหมอทีนึงก็เก็บเงินทีมาพบหมอทีก็เก็บเงินทีหมอก็บอกว่ามาพบ10ทีสำหรับการจัดฟันการทำฟันการดูฟันบางทีมันก็มากไปนะครับอันนี้ก็ไปดูนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะท่านผู้บริโภคก็ดูลูกหลานในเรื่องนี้นะครับกรณีที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะอยากรู้ว่าไอ้สถานประกอบการเนี่ยมีใบอนุญาตประกอบการไหมคือใบอนุญาตประกอบการนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพ พราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจดูความถูกต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบความปลอดภัยจากการติดเชื้อนะครับมีทะเบียนมีประวัติอะไรต่างๆถูกต้องครบถ้วนเขาถึงอนุญาตนะครับความปลอดภัยจากการติดเชื้อในเรื่องของการทำฟันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเอาเครื่องมือนี้แย่ใส่ปากคนนี้แล้วก็มาแย่ใส่ปากอีกคนหนึ่งโดยไม่ทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยมันจะทำให้ติดเชื้อไปเรื่อยเลยนะครับซึ่งก็มีนะฮะมีเยอะที่มีการติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงหลายโรคที่ถ้าเผื่อว่ากระบวนการในการฆ่าเชื้อในการป้องกันการติดเชื้อไม่ดีนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับเขาถึงออกใบอนุญาตเพราะออกใบอนุญาตเขาก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนทำคนทำอยู่ที่ไหนมาได้ไหมเช่นบอกว่าเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแล้วหมอมาจากโคราชจริงๆมาได้ไหมมาวันไหนบ้างมาวันจันทร์ถึงวันเสาร์อ้าวแล้วจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยหมอเขารับราชการเปล่าเช่นเขารับราชการอยู่โรงพยาบาลนครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นคนอื่นทำก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นทางราชการเขาจะต้องดูหลายอย่างดูจนครบถ้วนถูกต้องแล้วเขาถึงอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นการดูใบอนุญาตประชาชนทั่วไปอยากรู้ว่ามีใบอนุญาตไหมก็สอบถามไปที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์มีใครมีหมอชื่ออะไรหมอมาจากไหนเป็นคนที่ไหนมาทำได้ไหมก็ต้องดูแล้วเวลาชาวบ้านผู้รับบริการเข้าไปในคลินิกหมอคลินิกทันตแพทย์หรือร้านขายยาก็ต้องดูด้วยว่ารูปหน้าเขามีคนเขามีรูปถ่ายนะครับว่าคนที่ขออนุญาตและคนที่จะต้องทำงานอยู่เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรเลยเข้าไปก็ไถโทรศัพท์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะฮะเราก็ต้องดูนะครับใครเป็นเจ้าของนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับกรณีสุดท้ายก็คือกรณี เดี๋ยวอีกกรณีคือในเรื่องเดียวกันนี้นะฮะที่ประชาชนทั่วไปอยากรู้นะครับหรือผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันเช่นหมอฟันด้วยกันเนี่ยกรณีที่เขาจับคลินิกเถื่อนนี่ผมก็สงสัยนะว่าหมอฟันด้วยกันทำไมเขาไม่สงสัยนะครับเพราะว่าขับรถไปมามันก็ต้องเห็นคลินิกแต่ว่าคลินิกมันผมไปถามเขาดูเขาว่ามันบางทีมันก็ปิดประตูไม่ค่อยเปิดอะเปิดแบบเปิดเผยมากเลยเขาก็ไม่เขาไม่ทำอย่างนี้เพราะย่านคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนำทางสำนักงานสาธารณสุขทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะต้องมีระบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้นะฮะอย่างเป็นพวกเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคก็อาจจะเขียนแล้วต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรู้ด้วยว่าถ้าชาวบ้านอยากรู้ชาวบ้านจะต้องทำยังไงนะครับอะไรอย่างเนี้ยนะครับคลินิกนี้ขออนุญาตไหมคลินิกนี้มีใครดูแลอยู่คลินิกนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วคนวิชาชีพเดียวกันก็ควรจะต้องช่วยกันสงสัยว่าอย่างผมอ่ะผ่านไปเจอร้านขายยาผมก็จะถามว่าไอ้ร้านขายยานี้เป็นของใครนะฮะแล้วเป็นคนที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีคนที่อื่นเข้ามาเดี๋ยวนี้ระบบการค้าการอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปมากกว่าสมัยเมื่อ20-30 ปีที่แล้วนะครับมีคนที่อื่นมาเปิดกิจการมีอะไรแข่งขันกันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระบบตรวจสอบนะฮะอันนี้ก็อธิบายเขาไปให้เขาทำเขาก็รับปากว่าเขาสนใจที่จะทำเรื่องนี้นะฮะต่อไปประชาชนก็จะตรวจสอบได้นะครับ กรณีที่ต้องการคำปรึกษานะครับนะครับผมแนะนำนิดหนึ่งกับผู้บริโภคกับชาวบ้านนะครับเวลาท่านมีปัญหาเรื่องฟันเวลาท่านมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆเวลาท่านมีปัญหาเรื่องการใช้ยาท่านควรจะเข้าไปติดต่อที่คลินิกแพทย์ที่ท่านไว้ใจได้นะครับที่ท่านพอจะรู้จักนะครับท่านต้องเข้าไปติดต่อที่คลินิกทันตแพทย์หมอฟันที่ท่านอยากจะเข้าไปปรึกษานะครับแต่บางคลินิกหมอกับทันตแพทย์หรือร้านขายยาเขาก็ให้คำปรึกษาดีนะครับอย่างคลินิกแพทย์เนี่ยถ้าเขาไปหาหมอบุญทรงอะคลินิกหมอบุญทรงแกก็จะตอบหมดทุกคำถามนะครับอะไรเงี้ยอย่างคลินิกปอทันตแพทย์อะไรเงี้ยเข้าไปถามเขาก็จะตอบหมดสำคัญคือแล้วอย่างร้านขายยาที่มีเภสัชกรเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาตอบหมดนะฮะตอบละเอียดแต่สำคัญคือผู้บริโภคอะเวลาจะเข้าไปถามเข้าไปปรึกษาจะต้องเตรียมคำถามให้พร้อมว่าจะถามกี่คำถามคำถามอะไรบ้างไม่ใช่ถามไปเรื่อยเปื่อยสเปะสปะอันนี้ก็ไม่ได้นะครับพูดมากไปเดี๋ยวเขาหาว่าไปจีบหมออีกจะยุ่งอีกอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามขณะนี้ถ้าเผื่อว่าเรายังไม่แน่ใจว่าสถานประกอบการต่างๆทางด้านสุขภาพคลินิกแพทย์คลินิกทันตแพทย์ร้านขายยาที่มีเภสัชกรนะครับมีใบอนุญาตไหมใครเป็นคนทำท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่ตรงข้ามกับตำรวจนะฮะตำรวจตรงข้ามกับตำรวจก็คือสำนักงานสาธารณสุขก็เข้าไปหากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคไปถามเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาให้ความรู้กับท่านผู้บริโภคเกี่ยวกับคลินิกเถื่อนนะครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราโดยเฉพาะการทำฟันเป็นเรื่องของการติดเชื้อจากคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งเพราะว่ามันแย่เขาไปปากคนนี้แล้วก็จริงๆแล้วพอแย่ปากคนนี้มันก็ต้องล้างให้เรียบร้อยทำความสะอาดแล้วจริงเอาไปใช้คนใหม่นะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้น ลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
13: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันไมหะสวทยะลารายงาน
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
14: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
15: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่าวาอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเชื่อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข ลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: การล่อลวงบังคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundationในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีสควีนพาร์คกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุ่งไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
7: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
9: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
10: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

าธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 ถึง 12:00 ทุกวันจันทร์ทางสพท.บุรีรัมย์ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ออกอากาศทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ออกอากาศไปทาง Facebook ของสพท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็สามารถที่จะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้ไปพร้อมๆกันก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้นะก็คอยมีความสุขกายสบายใจฟังและมีความคิดเห็นประการใดก็บอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1470 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวของคณะสงฆ์ในญาติโยมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีสามีจีกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามและเจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค11เจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันนี้วันจันทร์วันที่3สิงหาคมเวลา 13:00 นะก็เป็นอันว่าคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหลวงพ่อผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์รองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะร่วมเดินทางไปในส่วนนี้นะตั้งแต่เช้าหรือทีเดียวนะเวลา17:00 น.ก็จะเข้าร่วมพิธีแสดงสามีจีกรรมหลวงพ่อทั้งสองรูปนั่นก็ถือการนำข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ในเขตเดียวกันนะก็จะได้ร่วมเดินทางไปในคราวครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคณะสงฆ์อีกข่าวหนึ่งญาติโยมวันที่6สิงหาคมนะที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็จะมีการประกอบพิธีแสดงสามีจีกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11หลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดจะร่วมเดินทางมาที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีการประกอบพิธีแสดงสามีจีกรรมหลวงพ่อในเวลา 13:00 น.ดูการประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการได้รับทราบโดยทั่วกันนะโยมนะประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งญาติโยมโรงเรียนพระปริยัติที่รัฐวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จะมีการจัดพิธีวันแม่แห่งชาติให้กับลูกเนนในวันที่9สิงหาคมนะที่จะถึงนี้นะในวันนั้นก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อการศึกษาแล้วก็ถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน112รูปโยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนสมาชิกรายการประสงค์ที่จะรวมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาลูกเนนก็แจ้งเจตจำนงไปได้ที่โรงเรียนพระปริยัติที่รัฐวิทยาวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอีกข่าวหนึ่งญาติโยมวันที่9สิงหาคมที่วัดเมืองโพตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์และก็คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูโพธิคณาจารย์หรือว่าหลวงพ่อโพนอดีตเจ้าวาดวัดเมืองโพนะซึ่งหลวงพ่ออุปัชฌาย์ของพระผู้ดำเนินรายการคณะสงฆ์และก็คณะศิษยานุศิษย์จะร่วมกัน
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงพ่อวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ศิษย์ยังศิษย์ไกลๆทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมในพิธีบุญนิยมนะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลพรรษาเนี่ยก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่หนึ่งเนืองฟังเทศฟังธรรมกันเต็มแบบนั้นเถอะเพราะว่าเราพุทธศาสนิกชนจะถือเคร่งในช่วงในเทศกาลพรรษาเนี่ยนะใครอยู่อย่างไรที่ไหนก็แล้วแต่นะพอถึงเทศกาลพรรษาเราทุกคนก็ตั้งใจในการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับญาติโยมที่ตื่นมาในยามเช้าญาติโยมก็สวดมนต์ภาวนาหรือทำบุญตักบาตรทุกเช้าพอถึงวันพระญาติโยมก็ไปวัดไปรับศีลสมาทานศีลประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะหลายๆท่านก็รักษาอุโบสถศีลเรียกว่ารักษาศีล8อยู่กับวัด1วันแล้วก็1คืนเรียกว่าถือเคร่งในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนนั้นพระสงฆ์องค์สามเณรก็เช็คเช่นเดียวกันท่านก็ปฏิบัติตนอยู่ที่วัดที่วาจะไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเพราะตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะเรียกว่าเคร่งครัดในพระธรรมพระวินัยแล้วก็ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมศึกษาบทสวดมนต์ทำวัดทำกิจวัตรต่างๆเต็มที่นะแล้วก็โยมญาติทั้งหลายมีโอกาสไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆก็ได้เจอหลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็ลูกเนรนะเพราะว่าท่านอยู่รับศรัทธาญาติโยมตลอด3เดือนภายในพรรษานั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราก็รู้และเข้าใจในหน้าที่ของตนเองรายการพุทธธรรมนำใจก็เช็คเช่นเดียวกันก็นำเอาหลักคำสอนมาให้ญาติโยมได้ฟังกันไม่เฉพาะแต่พุทธธรรมนำใจในช่วงตีห้านี่ก็ติธรรมโยมพ่อโยมแม่หรือโยมญาติทั้งหลายก็สามารถที่จะตื่นฟังได้นะถ้าตื่นทันนะตีห้าสสบุรีรัมย์ของเราเช่นเดียวกันแล้วก็ห้าทุ่มธรรมะก่อนนอนญาติโยมก็ติดตามรับฟังกันได้นะเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าเราชาวพุทธเราไม่ห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนแต่เราห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายนะหลายๆท่านก็สมาทานงดเว้นนะงดเว้นจากอบายมุขงดเหล้าเข้าพรรษานะตลอดระยะเวลา3เดือนถ้างดได้3เดือนเนี่ยในเดือนที่4ที่5ต่อไปก็งดตลอดชีวิตได้ยิ่งดีญาติโยมสำหรับอบายมุขเพราะมันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนั้นสารธรรมแห่งชีวิตเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงตนในชีวิตประจำวันได้ซึ่งมีหลักพุทธภาษิตอยู่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้สาธุชนทั้งหลายตามความในพุทธภาษิตบทนี้ชี้ให้เราได้เห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนพุทธบริษัทนะให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยให้นึกถึง

การอยู่ปราศจากสติหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปเนี่ยโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดไปตามอารมณ์หรือตามความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำการพูดการคิดจะไม่ผิดได้อย่างไรนะแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยนะผู้มีความผิดเป็นส่วนมากการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้เนี่ยญาติโยมต้องอาศัยการที่เราดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปเมื่อเรามีอารมณ์ดีแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำนะพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายเนี่ยญาติโยมต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นแม้จะช้าไปบ้างแต่ก็หวังผลดีแน่นอนนะก็ยังดีกว่าสำเร็จเร็วแต่เสียผลเร็วคนเราทุกคนต่างก็หวังผลดีด้วยกันทั้งนั้นนะญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราเนี่ยตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนเองเนี่ยตามพุทธพจน์ที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นในญาติโยมว่าเราไม่ประมาทในเรื่องของเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ด้วยสติเนี่ยญาติโยมความผิดพลาดย่อมจะไม่เกิดมีในช่วงเทศกาลพรรษากิจกรรมหลากหลายที่โยมญาติทั้งหลายพุทธศาสนิกชนมีร่วมกันนะเราจะเห็นได้ว่าในคุ้มวัดคุ้มชนต่างๆจะมีกิจกรรมถวายเพียรสัญจรนะตลอดระยะเวลา3เดือนก็เริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษามาก็มีญาติมีโยมได้มีกำหนดการหรือว่ามีนัดหมายกันที่จะไปร่วมทำบุญถวายเพียรที่วัดวารามต่างๆนะสัปดาห์ละวัด2วัดประมาณนั้นจนกว่าจะครบ3เดือนก็จะครบทุกวัดในชุมชนของตนเองเนี่ยก็จะมีญาติมีโยมไปร่วมถวายเพลแล้วก็พระสงฆ์ในแต่ละวัดก็จะไปร่วมรัศดาญาติโยมนำพาญาติโยมทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมในส่วนนี้แล้วก็บางชุมชนหรือว่าบางคุ้มวัดก็มีการเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยได้สวดสรพัญญะนะมีการแข่งขันการสวดมนต์หมู่การแข่งขันสวดสรพัญญะแข่งกันนะญาติโยมแต่ละคุ้มวัดต่างๆก็จะไปประกวดหรือไปแข่งขันกันนะเป็นการเสริมสร้างคุณงามความดีอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นการกระตุ้นเตือนให้โยมญาติทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของความสามัคคีของบุคคลในชุมชนและก็วัฒนธรรมดีงามที่โบราณหรือว่าคนเก่าแก่เนี่ยเขาเคยนำพาปฏิบัติมาแล้วนะการถวายเพียรสัญจร นี่ก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนๆนู่นนะญาติโยมเพียงแต่ว่าสมัยก่อนนั้นจะไปได้ไม่ไกลก็อยู่ในวัดในเขตตำบลเพราะว่าการสัญจรไปมานี่ลำบากนะแต่ทุกวันนี้สามารถที่จะเลี้ยงเพลินได้ทั้งอำเภอญาติโยมนะเพราะว่าญาติโยมมีรถมียานพาหนะนะก็สะดวกสบายอันนี้เป็นกิจกรรมของชาวพุทธเราเนี่ยทำในช่วงเทศกาลพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนก็คือถวายเพลินสัญจรนั้นโยมญาติทั้งหลายการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็ชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในข้อที่1เนี่ยไม่ประมาทในเรื่องของเวลาเวลานี่เป็นอย่างไรเราไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้เราถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีแต่จะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นนะระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปดังนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้รู้เนี่ยจึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนยักษ์เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งนิยมนะพร้อมทั้งฉุดคร่าชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของการเวลา
ันเป็นการเตรียมตัว

ก่อนตายเรียกว่ามีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยให้เรารีบสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลาเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะได้ในคำที่ว่าเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่มฤตยูดลประเด็ดชีพเที่ยวนาตายพรากจากโลกได้สถิตเด้าแดนเกษมเนี่ยตรงนี้ในเรื่องของการเวลาเนี่ยเราทุกคนนะต้องไม่ประมาทสร้างสมงามความดีเพราะเวลานาทีมันมีค่ามีความหมายไม่เฉพาะแต่โยมญาติทั้งหลายพระผู้ดำเนินรายการก็เช็คเช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็ทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยพรรษานี้ก็เพิ่มอีก1ปีแล้วโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันก็ลดน้อยถอยลงไปยิ่งมีอายุมากเวลาของเราก็เหลือน้อยทุกขณะในญาติโยมนั้นเราอย่าไปประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเราต้องทำชีวิตของเราให้เป็นสาระทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ทำงานแข่งกับเวลาทุกเวลานาทีมีค่ามีความหมายเราอย่าไปประมาทในเรื่องของเวลาก็แล้วกันประการต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็หมายความว่าให้เราท่านทั้งหลายรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางที่ประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการประกอบบุญกุศลนะเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนั้นโยมญาติทั้งหลายมีปริศนาธรรมถามณในส่วนนี้ว่าสัตว์อะไรเอ่ยตอนเช้าเดิน4ขาตอนกลางวันเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาดังนี้มีคนแต่งเป็นคำประพันธ์ไว้ว่ายามเช้าเจ้า4ขาเดินไปมาร้องให้แงเที่ยงวันกลับผันแปรเดิน2ขาน่าแปลกใจสายยันตะวันเย็นกลับกลายเป็น3ขาได้สัตว์นี้คืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีนั้นคำตอบของปัญหานี้โยมญาติทั้งหลายก็คือมนุษย์เรานี่เองนะกล่าวคือตอนเช้าเดิน4ขาก็หมายถึงเมื่อยังเด็กก็คลาน4ขาใช้2แขน2ขารวมเป็น4ขาคลานไปมาก็ร้องให้แง่ๆนะเที่ยงวันก็หมายถึงเมื่อเติบโตขึ้นก็เดิน2ขาเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายเดินอยู่ในขณะนี้ตอนเย็นเป็นปัจฉิมวัยเมื่อเดิน2ขาไม่ไหวก็ต้องมีไม้เท้าเข้ามาช่วยค้ำยันเพื่อประคองตัวจึงจะเป็นอีกขาหนึ่งนะก็เลยเป็น3ขาสรุปแล้วก็คือสัตว์ที่ตอนเช้าเดิน4ขาตอนเที่ยงเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาก็คือมนุษย์เรานี่เองนิยมนะการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยรู้เท่ารู้ทันรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองเนี่ยยังหนุ่มยังสาวความแก่ความตายยังมาไม่ถึงหรอกยังมีเวลาอีกมากยังไม่เป็นไรนะจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปด้วยการเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญกุศลทั้งนี้ก็เพราะคิดว่าตอนนี้ตนเองยังหนุ่มยังสาวเอาไว้เมื่อคราวแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณงามความดีบางทีสนุกสนานไปได้ไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทุกคนเนี่ยไม่ควรที่จะประมาทในวัยนะความประมาทในวัยเนี่ยมันไม่ดีเราก็ต้องสร้างสมงามความดีให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆ จึงจะทำให้เรานั้นไม่พลาดโอกาสเพราะวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วในญาติโยมเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาคืนได้นะก็หมายความว่าวันเวลาที่มันผ่านไปอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะเรียกบรรยากาศของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากลับคืนมาได้เพราะมันผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีวันเสาร์อาทิตย์หน้าก็ตามมันก็คือเสาร์อาทิตย์หน้ามันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่า
วัยของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมันผ่านไปแล้วมันจะย้อนกลับไปดังเดิมไม่ได้นะก็หมายว่าเราอยู่ในวัยเด็กเราก็ต้องเรียนศึกษาเราเรียนหาความรู้นะพอเรียนจบวัยกลางคนเราก็ต้องสร้างหลักปักฐานเราจะย้อนกลับไปเป็นวัยเด็กวัยปฐมวัยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในปัจฉิมมันก็ต้องมีมันก็ต้องอยู่ในมัชฌิมวัยวัยในท่ามกลางหรือวัยกลางคนและมีแต่จะไปถึงปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็อย่าไปประมาทในเรื่องของชีวิตอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาแล้วก็อย่าไปประมาทในเรื่องของวัยนะโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ในวัยชรานะวัยบั้นปลายของชีวิตมีธรรมะของพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่บทหนึ่งที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราเข้ามาใกล้แล้วไม่ยั่งยืนเนี่ยคำนี้บทธรรมะนี้พอที่จะเตือนจิตเตือนใจเราทั้งหลายได้ว่าเราทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ปัจฉิมวัยนะวัยชราแก่ชราแล้ววัยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแล้วเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางเพราะวัยมันเดินมาถึงวัยปลายคนแล้วมันจะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้นะนั้นในช่วงเทศกาลพรรษามีโอกาสเข้าวัดในช่วงวันพระก็อนุโมทนานิยมนะเราจะไปรับศีล5มาปฏิบัติหรือจะรักษาศีล8อุโบสถศีลอยู่วัด1วัน1คืนก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการปฏิบัตินะถ้าเราไม่มีเวลารับศีล5มาเราก็ปฏิบัติได้แล้วก็อยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่ทำงานองค์กรก็แล้วแต่ขอให้มีศีล5ศีล5ย่อมคุ้มครองรักษาเราเนี่ยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยนะในช่วงในพรรษาญาติโยมก็ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะตื่นมาทำบุญตักบาตรทุกเช้าจนกว่าจะครบ3เดือนนะพอถึงวันพระก็พาลูกพาหลานเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมนะนี่เรียกว่าเราชาวพุทธเราไม่ห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราไม่ประมาทเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยต้นวัยกลางคนแล้วก็วัยปลายคนอันนี้ก็คือไม่ประมาทในเรื่องของวัยต่อมาโยมญาติทั้งหลายเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานเนี่ยคนเราเนี่ยมีหน้าอยู่3หน้า1หน้านอก2หน้าใน3หน้าที่หน้านอกบอกความงามก็หมายถึงหน้าตาของคนเรานะหน้าในบอกความดีก็คือการที่เรารักษาจิตใจของเราเนี่ยให้ห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงหรือให้มีกิเลสเบาบางเนี่ยความดีมันก็อยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยหน้าในบอกความดีถ้าจิตใจของเราดีสีหน้าก็จะผ่องใสถ้าจิตใจขุ่นมัวจิตใจเศร้าหมองสีหน้าก็จะเศร้าหมองตามไปด้วยนะนั้นเราก็ต้องดูในเรื่องของหน้าในของเราด้วยรักษาจิตใจของเราอย่าไปรักษาแต่หน้านอกอย่างเดียวแม่คนเราเนี่ยญาติโยมหน้านอกเนี่ยมันต้องมั่นใจว่างั้นต้องเขียนคิ้วทาปากต้องดูกระจกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูเล่าเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าข้าพเจ้าเนี่ยแน่นอนละสามารถที่จะออกนอกบ้านได้เพราะมีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตานี่เรียกว่าดูหน้านอกแต่หน้าในเนี่ยบางทีอารมณ์มันขุ่นมัวอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอะไรต่างเราไม่ทำให้มันสะอาดไม่ทำให้มันดีก่อนค่อยออกจากบ้านจากเรือนบางทีก็ไปถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยหน้าตาก็ยังบูดยังบึ้งอยู่หน้าตาขุ่นมัวอยู่นะบางทีบางครั้งคนในองค์กรถามก็ไม่อยากจะตอบนะศึกษางานอะไรต่างก็ไม่ค่อยอยากจะขยายอะไรประมาณนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าในนะอย่างไรก็แล้วแต่เราชาวพุทธเนี่ยเราจะต้องรู้เกี่ยวกับหน้าในของเราก็คือจิตใจอย่าให้โลภอย่าให้โกรธอย่าให้หลงมันมาครอบงำนะต้องชำระให้มันเบาบางความโลภชำระด้วยการรู้จักให้ความโกรธชำระด้วยการมีเมตตาโดยคิดเสมอว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเราเนี่ยเราก็คิดประมาณนี้เราอย่าไปถือโทษโกรธเคืองใครนะถึงแม้เขาจะทำให้เราเจ็บอกเจ็บใจเราก็วางเฉยนะเรียกว่าทำจิตใจให้สบายไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบนะเราทำจิตของเรามั่นคงอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจดูหน้าในด้วยนั้นหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีต่อมาก็คือหน้าที่บอกความสามารถนี่แหละตรงนี้ญาติโยมความสามารถเนี่ยคือการที่เรามีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ตนนั้นเนี่ยเก
ระทำนะงานการจะออกมาดีก็อยู่ที่เรานั้นเนี่ยรู้หน้าที่นะฐานะความเป็นอยู่ในสังคมในครัวเรือนจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อยู่ในหน้าที่การงานนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนเราจะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบบางคนเกิดมาไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็บ่นเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรทำแบบนี้ก็ยังมีอยู่นั้นสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจเนี่ยที่กำลังฟังธรรมะอยู่ในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงเนี่ยญาติโยมนะก็เชื่อว่าโยมหลายคนหลายท่านกำลังทำงานอยู่นะอยู่ในองค์กรหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ถือว่าเราทำงานเช่นเดียวกันรวมไปถึงโยมญาติทั้งหลายที่อยู่หัวไร่ปลายนาฝนตกลงมานะญาติโยมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขใจเพราะข้าวในนามีน้ำนะมีท่าพอที่จะทำให้เรามีความหวังว่าปีนี้ผลิตผลจากการเกษตรเนี่ยน่าจะได้ดีด้วยก็ขอให้กำลังใจญาติโยมทุกสาขาอาชีพกันแล้วกันนั้นเราสาธุชนทั้งหลายไม่ประมาทในการงานเนี่ยก็คือให้รู้จักประกอบอาชีพอันเป็นหลักแหล่งสำคัญสำหรับเลี้ยงชีวิตของตนเองโดยปฏิบัติตามหลักในการดำเนินชีวิตอยู่4ประการอันนี้หลักของศาสนาเลยนะโยมนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเอาหลักนี้ไปใช้ในการดำรงตนแต่หาอยู่หากิน1อุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาหลักทรัพย์สินเลี้ยงชีพแล้วก็เสริมสร้างชีวิตให้มีหลักฐานทำงานที่กำหนดไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนะเป็นคนรักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังนะฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุทานสัมปทาต่อมาก็คืออารักขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษานะก็คือรู้จักหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปนะรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้คืออารักขสัมปทาต่อมาก็คือกัลยาณมิตรตาคบแต่เพื่อนที่ดีงามคือรู้จักเลือกคบแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนดีเนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นมีภาษิตเตือนเอาไว้ว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วพาตัวเศร้าหมองดังนั้นสาธุชนทั้งหลายเราจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนดีเพื่อนงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่ที่ผาสุกนะโดยเฉพาะกัลยาณมิตรที่เป็นคู่ชีวิตด้วยแล้วในโยมญาติทั้งหลายจะต้องมีศีลมีธรรมะมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันสามีภรรยาที่มีศีลมีธรรมะสามารถที่จะครองเรือนครองรักได้ตลอดไปแต่อยู่ร่วมกันไปจนถึงถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรประมาณนั้นเพราะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันรวมไปถึงเพื่อนบ้านในย่านเดียวกันก็ขอให้มีศีลมีธรรมะนิยมนะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความผาสุกนะถ้าหากว่าคนในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านติดยาหรือคล้องแวะกับอบายมุขอันนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะดังข่าวที่ปรากฏในสังคมเราในปัจจุบันในญาติโยมนะเกี่ยวกับเรื่องของการไปเบียดเบียนคนต่างชาติไปเบียดเบียนคนในชาติตัวเองนะถึงขนาดเบียดเบียนชีวิตเพื่อแย่งเอาทรัพย์ของเขามาเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็ต้องติดคุกติดตารางนะสังคมก็ประณามโทษรุนแรงเลยทีเดียวนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าคนในชุมชนมีศีลมีธรรมะเรารู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าชุมชนไหนคนในชุมชนนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเป็นลักเล็กขโมยน้อยนะลักษณะอย่างนี้สังคมไม่มีความสุขรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ก็แล้วกันในเรื่องของการรักษาความสงบรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนสุจริตชนบางทีก็ไม่ได้ระวังญาติโยมเพราะว่าดำเนินชีวิตตามปกติต่างคนต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบแต่กลุ่มมิจฉาชีพหรือคนไม่ดีคนที่มีความคิดชั่วเนี่ยก็จ้องที่จะทำชั่วจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนนะต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน
ระมัดระวังช่วยกันนะถ้าหากว่าคนในชุมชนเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่ดีเราก็ปลอดภัยดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะต่อมาก็คือสมชีวิตาความเลี้ยงชีพพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้นะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอสมเรียกว่ารู้จักสันโดษรู้จักพอเพียงให้มันพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ของเราด้วยนะความจำเป็นด้วยและก็ประโยชน์ที่จะพึงได้จากสิ่งนั้นว่าเงินทองที่เราเสียไปนั้นแหละเราจ่ายไปแล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดนะโยมนะควรที่จะดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะพอดีก็ดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปนะโยมนะไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณทำให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทั้งหลายไม่ประมาทในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าที่ที่เราพึงรับผิดชอบเราก็ทำให้มันเต็มที่ก็แล้วกันเพราะเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบถ้าไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเลยการเป็นมนุษย์การเป็นคนของเรานี่ก็จะไม่สมบูรณ์นั้นในระหว่างนี้ญาติโยมมีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์กันแล้วกันนะไม่เฉพาะแต่ทำงานในองค์กรหรือทำงานอยู่ตามหัวไร่ปลายนากันแล้วแต่ก็เป็นอาชีพที่สุจริตเราก็ทำเต็มที่ในงานนั้นนะหยุดยาวที่ผ่านมาโยมญาติทั้งหลายก็คงจะมีพละกำลังมีเรี่ยวมีแรงที่ได้พักผ่อนหย่อนใจติดต่อกันหลายวันพอวันนี้ก็ทำงานเต็มที่นะไม่เฉพาะแต่ญาติโยมที่ทำงานราชการงานอื่นๆที่หยุดในวันนักขัตฤกษ์หยุดในวันสำคัญของชาติเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสพักผ่อนเช็คเช่นเดียวกันนั้นเราเต็มที่กับงานในวันนี้ก็แล้วกันเพราะเรายังมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อมาก็คือไม่ประมาทในชีวิตนี่ก็สำคัญนะโยมนะคือให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนชีวิตเนี้ยเริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญกล่าวคือเมื่อลืมตาขึ้นมาดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะลับลาโลกนี้ร้องไห้อีกนะหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมกับกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะหน่วงเหนียวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นเนี่ยทุกคนก็แบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่ข้างหลังเนี่ยสำนึกแล้วก็เป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้แม้แต่นิดเดียวแม้จะกรรมอย่างไรสัปเหร่อก็ต้องพยายามแบมือให้มันได้เพราะจะต้องรดน้ำศพนะก็ประมาณนั้นนะญาติโยมนะนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยน้อยนักไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนนะมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้และก็แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้มีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันเนี่ยตรงเนี้ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคือเราต้องไม่ประมาทเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทในที่สี่สถานดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยคือความไม่ประมาทในเวลาความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานความไม่ประมาทในชีวิตนะนับว่าเป็นคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าความเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปบุคคลผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานนั้นญาติโยมจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีความรอบคอบ
รู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนแล้วก็รู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้นั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยปกป้องคุ้มครองผองภัยไม่ให้แผ่วพานเฝ้าคอยติดตามตัวบุคคลผู้ทำเนี่ยไปทุกคนทุกแห่งดุดเงาติดตามตัวจึงสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังบุญกุศลเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้ที่ตายไปแล้วในโลกหน้าหรือให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สวัสดีนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่าไปประมาทสร้างสมงามความดีให้มากๆตื่นเช้ามาเราทำอะไรสายหน่อยเราทำอะไรกลางวันเราทำอะไรบ่ายๆเราทำอะไรพลบค่ำเราทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ยฝากญาติฝากโยมว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าทุกวินาทีเลยทีเดียวตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกตราบนั้นเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเรียกว่าสร้างความสุขให้เกิดมีในชีวิตตามที่เรานั้นเนี่ยพึงปรารถนาขออย่างเดียวอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจว่าเราจะไม่ตายง่ายว่าเราจะเป็นอมตะนิรันดร์กาลอย่าไปคิดอย่างนั้นนะญาติโยมแม้แต่ในวันนี้ก็เช็คขึ้นเดียวกันเรามีโอกาสทำหน้าที่มีโอกาสประกอบสัมมาอาชีพก็ชื่อว่าเป็นบุญแล้วเรายังมีโอกาสเราอย่าไปขี้เกียจก็แล้วกันนะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ความสุขย่อมที่จะเกิดมีซึ่งความสุขนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของเราทุกคนนะเพราะความสุขนั้นเป็นสมบัติอันประเสริฐสามารถที่จะอำนวยสมบัติอื่นๆให้เกิดตามมีอีกมากมายความสุขที่จะเกิดนั้นเนี่ยย่อมมีเหตุให้เกิดซึ่งเหตุเกิดแห่งความสุขนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันดังพุทธพจน์เช่นที่ปรากฏในอังคุตตรนิกายจตุกานธิบาตที่ว่าดูก่อนคหบดีสุข4ประการอันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามโคนอยู่พึงได้ตามกาลสมัยสุข4ประการนี้คืออะไรบ้างนะก็คืออธิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์อานันสุขสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และอนวัชสุขสุขเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษเนี่ยซึ่งความสุขเหล่านี้จะเกิดมีได้ด้วยการที่เราไม่ประมาทเราสร้างสมคุณงามความดีอย่าไปประมาทในเรื่องของเวลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุนี้เพราะเห็นว่าเหตุแห่งความสุขสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยม4ประการเนี่ยคือการมีทรัพย์การได้ใช้จ่ายทรัพย์การไม่เป็นหนี้และการงานที่สุจริตไม่มีโทษทั้ง4ประการเนี้ยต่างก็อำนวยความสุขให้เกิดขึ้นได้เหมาะสำหรับคฤหัสถ์ที่มีภาระต้องเลี้ยงดูตนเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขบุคคลผู้ต้องการความสุขเช่นนี้จึงต้องเร่งค้นขวายหาทรัพย์สมบัติให้ได้ก่อนจึงจะมีความสุขนะการที่เราปรารถนาอย่างเดียวไม่ขยันไม่ประกอบสัมมาอาชีพความสุขเหล่านั้นจะเกิดมีแก่เราได้อย่างไรเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้สอยทรัพย์นั้นด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ามีแล้วไม่กล้าใช้หรือไม่กล้าเปิดเผยเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเนี่ยต้องไม่กู้หนี้ยืมสินใครต้องทำงานที่สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมะและไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยเมื่อทำได้เช่นนี้ผู้ครองเรือนจึงจะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับกายิกสุขคือสุขทางกายนั่นเองนิยมนะบุคคลผู้มีความสุขจากเหตุ4ประการดังกล่าวข้างต้นนั้นแล้วเนี่ยหากยังต้องการความสุขในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้นไปอีกเราชาวพุทธก็มีแนวทางสามารถที่จะเติมความสุขเติมความดีงามให้เกิดมีแก่ชีวิตของเราได้ด้วยวิธีเติมความสุข4วิธีด้วยกันเติมความสุขด้วยการปิดเติมความสุขด้วยการปล่อยเติมความสุขด้วยการเพิ่มและเติมความสุข
ด้วยคำว่าพอสรุปเพื่อง่ายต่อการจดการจำก็คือว่าเติมความสุขด้วยการปิดปล่อยเพิ่มแล้วก็พอถ้าเราปิดปล่อยเพิ่มพอได้จะทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตประจำวันนะวิธีที่หนึ่งเติมความสุขด้วยการปิดนะก็คือปิดกั้นเส้นทางแห่งความทุกข์ปิดกั้นไม่ให้ความทุกข์มารบกวนจิตใจของเราเพราะตามปกติความทุกข์ทางใจส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางความคิดบ้างหากปิดกั้นเส้นทางแห่งความทุกข์นะก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายวิธีต่อมาก็คือเติมความสุขด้วยการปล่อยก็หมายความว่าความสุขนั้นเนี่ยย่อมหาได้ด้วยการปล่อยวางการละวางการระบายออกการปลงใจไม่ยึดมั่นถือมั่นการเติมความสุขด้วยการปล่อยเช่นนี้สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเช่นปล่อยวางภาระที่รับผิดชอบอยู่เสียบ้างปล่อยให้ลูกหลานหรือคนอื่นทำกันไปบ้างปลงใจมอบให้คนอื่นทำกันไปตัวเองคอยดูอยู่ห่างๆก็หมดภาระที่ทนแบกทนหามานานหลายปีทำให้เบาสบายหายเครียดหายทุกข์หายกังวลไปถ้าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปลงไม่ยอมวางใจคนอื่นกลัวว่าคนอื่นจะทำไม่ดีเท่ากับตนเราก็ต้องแบกภาระอีกนานเลยทีเดียวนะต่อมาก็คือว่าวิธีต่อมาก็คือว่าเติมความสุขด้วยการเพิ่มนะก็คือเพิ่มพูนบุญกุศลเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนคุณธรรมให้มากคือคนเราที่อยู่ดีมีสุขกันเนี่ยก็ด้วยอาศัยเสวยผลแห่งความดีที่ทำในอดีตไม่จึงไม่ควรประมาทเพราะหากว่าอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีไปเมื่อใดสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะวิบัติไปทันตาเห็นนั่นก็อย่ากินแต่บุญเก่าสร้างบุญเพิ่มบุญเติมบุญใหม่มาบ้างและอีกวิธีหนึ่งก็คือเติมความสุขด้วยการพอนะก็คือรู้จักพอรู้จักอิ่มไม่ดิ้นทะยานอยากต่อไปเหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารอิ่มแล้วไม่ขวนขวายที่จะหามารับประทานอีกฉะนั้นนะคำว่าพอในที่นี้ก็คือว่าหมายถึงความพอเหมาะพอดีพอควรพอเป็นไปได้นะอยู่ในลักษณะที่ว่าไม่เดือดร้อนนักไม่สบายจนเกินไปนักความพอทำให้หายอยากหรือหมดอยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนก็ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเอาละญาติโยมสาธุชนเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางรำหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์โมสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร
2: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสู่บียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SMEกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้ง2ฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4,100,000คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5,200,000คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
3: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบอนด์คอนเน็กต์มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
4: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการ การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
8: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
10: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานรับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาปราชญ์คุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
9: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิ สัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
11: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อ

0: ควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที
2: ่พลตำรวจโทตรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
3: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจ ส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกัน

0: นานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
3: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาอาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
2: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 12:31รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัตในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเชียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17และ25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1 คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4ประตูต่อ1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2ประตูต่อ0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารมณ์2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Leeds Unitedพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4ประตูแซงเอาชนะไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทย cycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัคร กว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเทอร์เฮนเซไลจากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
12: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่022639600-99ต่อ1150 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัตน์กำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณมนัญชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้วันแรกของสัปดาห์แล้วครับแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ฟังหลังจากหยุดยาวไปนานเลยสำหรับหลายคนรายการเราไม่หยุดก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะผ่อนคลายสบายใจกับวันหยุดยาวนาน บางคนก็ถือโอกาสช่วงหยุดเป็นฟันหลอช่วงวันศุกร์หรือวันจันทร์เนี่ยก็หยุดยาวไปไม่เป็นไรนะฮะวันนี้สภาพความเป็นจริงกลับมาแล้วขอต้อนรับนะครับไม่เป็นไรมาทำงานประกอบกิจกรรมท่านมีความสุขของเราต่อไปและเรารายการทั่วทิศไทยก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะครับในการมอบสาระความรู้ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารก็เป็นไปด้วยในแต่ละสัปดาห์ที่จะมีประเด็นต่างๆหยิบยกมาฝากกันวันนี้วันจันทร์คุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวแฟนๆรอฟังแล้วก็รอที่จะคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับสักครู่ก็วันนี้นะครับนอกเหนือจากเราแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ทราบกันนะครับว่าใครเนี่ยว่ามาดูฉากหลังสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้พาไปที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับของญี่ปุ่นนะครับรูปร่างอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จริงนะครับแต่ว่านี่คือเมืองไทยเมืองไทยจริงๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับฟูจิเมืองไทยเขาขึ้นชื่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังของญี่ปุ่นครับซึ่งในส่วนของฟูจิซังเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกอยากไปเยือนนะครับเพราะว่ามีเขาสวยๆที่มีลักษณะโดดเด่นในช่วงฤดูฝนคือไปเที่ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยจะดีเลยก็คือช่วงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยก็จะมีเมฆขาวๆปกคลุมบริเวณยอดภูเขาก็ดูคล้ายกับฟูจิซังนะครับต้องไปดูผสมเมฆพูดง่ายๆนะไปดูในบรรยากาศที่มีเมฆครึ้มบ้างเนี่ยมันจะสวยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนก็จะมีสีเขียวขจีมีป่าครึ้มทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวรายล้อมเขาเลยนะครับก็เป็นฟูจิในแบบฉบับของ Southeast Asia ป่าฝนร้อนนั่นเองนะครับใครที่ไปคอนบุรีไปเที่ยวฟูจิเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมนะครับที่จะไปวางแผนไปให้ตรงกับงานคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสานศิลปิน27กันยายนนี้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชไปดูคอนเสิร์ตกันหน่อยครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งกำเนิดศิลปินนักแต่งเพลงและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวนมากนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวโคราชมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านโอกาสในการแสดงอาจจะถูก disrupt หรือว่าถูกเบียดขับนะครับโดยการแสดงแบบรุ่นใหม่นะครับที่ทำให้งานของตัวเองเนี่ยต้องลดน้อยลงไปนะครับรายได้ก็เลยไม่แน่นอนขาดระบบสวัสดิการด้วยนะครับการที่จะสืบทอดมรดกทางดนตรีของจังหวัดด้วยภูมิปัญญาด้วยการแสดงแบบพื้นบ้านก็อาจจะมีแรงจูงใจน้อยลงไปเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจะเป็นการรวมศิลปินพื้นบ้านวงดนตรีชาวโคราชที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินจังหวัดนครราชสีมาที่เจ็บป่วยหรือประสบความเดือดร้อนเพื่อสร้างระบบดูแลศิลปินท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะฟังแล้วอยากสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินท้องถิ่นนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมายาวนานนะครับเราก็เห็นควรว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีคุณค่าควรจะรับการสานต่อแต่เนื่องจากว่าระบบทุนนิยมมันโหดร้ายมันทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มองไม่เห็นโอกาสในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะเขาก็ต้องละทิ้งอาชีพเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยควรจะได้รับการสืบสานการให้กำลังใจการให้การสนับสนุนเรื่องการเงินแก่กลุ่มคนกลุ่มนี้ถ้ามันจะมีโอกาสนั้นเมื่อไหร่เราก็อยากจะใช้โอกาสนั้นแหละแล้วก็อยากจะส่งเสริมกันตรงนี้นะก็ถือได้ว่ามาเที่ยวได้สัมผัสวงดนตรีท้องถิ่นที่โคราชแล้วก็ยังได้ช่วยสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านด้วยครับพี่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องของดนตรีกับชีวิตเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันนะคะแล้วก็หาทางไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ก่อนอื่นช่วงนี้อยากจะฝากเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงนะคะท่านนายรัฐมนตรีก็ห่วงใยค่ะถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะกำชับว่าจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำนะคะว่าดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดรับ สถานการณ์ฤดูฝนในตอนนี้นะคะเพราะว่าปภ.เนี่ยเตือนค่ะ6จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะคะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าค่ะทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะได้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเตรียมที่จะจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งรองรับหากมีการอพยพของประชาชนค่ะช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะแจ้งว่าวันที่3ถึง7สิงหาคมเนี่ยทะเลจะมีคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็มีพื้นที่คาดว่าฝนจะตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงก็เฝ้าเตือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยปภ.เขาจะมีไลน์รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะคะ6จังหวัดภาคใต้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับนะครับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกับแพทย์กับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวกันบ้างอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเดี๋ยวอาจารย์จะใกล้มาถึงแล้วนะคะช่วงนี้ก็บักเพียงที่บอกว่าให้เตือนดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเวลามีน้ำท่ว
1: ม
0: น้ำป่าไหลหลากเนี่ยเราไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมตัวนะคะพื้นที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ควรที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะซ
1: ึ่
0: งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็นั่นก็คือพวกที่มีอาการฟอกไตนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนตอนนี้เนี่ยมีฝนตกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับมีแน่ใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู
1: ่
0: เดี๋ยวมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยว
1: พี่
0: สายชนจะบอกให้เราทราบนะคะ
1: จริงเกี่ยวข้องกันนะสภาพอากาศ
0: น้องน้องประสานงานเขียนสายพร้อมก็คิดว่าพร้อมนะค
1: ะ
0: เขียนว่ายังไม่พร้อมอ๋อติดต่อไม่ได
1: ้
0: เอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้088นะคะขึ้นด้วย088นะคะเลขหายขอโทษทีมันนี่เครื่องพิมพ์มาปริ้นมันจะหายไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะน้องน้องแก้วนะคะน้องภูมิรัตน์ประสานงานตอนนี้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์หายไป1เบอร์นะคะเลขที่หายไปคือเลข8ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะยังอีก
1: แม่แฟนๆก็ลุ้นมากกว่าเราอีกหลายคนคงจะรออาจารย์น่าจะกลับมากรุงเทพมหานครแล้วนะหลังจากที่ไปขอนแก่นติดต่อกันหลายสัปดาห์จากนี้ไปก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ไป
0: 9 4 5นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสักครู
1: ่นะครับนะอาจารย์ก็คงจะได้ไปช่วยนะครับดูแลผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นมาหลายสัปดาห์แฟนๆที่ได้ไปพบเจออาจารย์ก็ส่งเสียงกันมาได้นะฮะใครที่ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็อาจารย์เนตรดาวเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสหน้าคงจะได้เห็นการให้บริการลักษณะสัญจรแบบนี้นะซึ่งเป็นแฟนก็เรียกร้องเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจจะมีจังหวัดอื่นอีกหรือไม่นะฮะทำไมถึงมีแต่ขอนแก่นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีพี่น้องที่โทรศัพท์มาบ่อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาคอีสานเนี่ยก็มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีคนที่ทำงานเป็นชาวนาชาวไร่อยู่จำนวนมากนะฮะก็อาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวก็เยอะเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์
1: เรื่องของโรคไตนะอาหารภาคอีสานก็ค่อนข้างเค็มนะอาจารย์ก็บอกมาว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นบริบทของภาคอีสานอย่างแท้จริงเลยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะของ เป็นยาอาหารที่เป็นยาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยในอีกด้านหนึ่งจริงแล้วอาหารไทยเราก็รสจัดเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์ใช่รสจัดแล้วก็ไม่กินเค็มมาก
1: ๆครับ
0: ตอนนี้หรือว่ามีเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีผลมากเพราะผงชูรสมันใส่อยู่ในทุกน้ำทุกย้ำมีนะผงชูรสอยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะปลาร้าเนี่ยนะครับภาคอีสานของเราเลยนะ
0: มันแซ่บแต่ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: แฟนใจหายเลยนะกำลัง
0: คุยกันคุยกันรออาจารย์มา
1: ครับยังไงครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องของที่ขอนแก่นกับผู้ป่วยพี่น้องที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอาจารย์ผ่านมาหลายสัปดาห์หลังจากไปมาตรงนี้ได้บทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรหลังจากที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนแถวนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ที่อันดับแรกๆเลยอาหารจากการทำงานหนัก
0: อ๋อค่ะ
2: อาหารจากการทำงานหนักอาหารก็จะติดเป็นรสชาติบางท่านก็ใส่ระยะสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาหารบอกว่าก็จะตายแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินเราก็ได้แต่เตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยกับผงชูรสที่ใส่เนี่ยเราก็ไม่อยากโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะเราแค่อยากรู้ว่าอยากบอกว่าหนึ่งน้ำที่กินเนี่ยควรกินให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยซึ่งเราจะเจอคนกินน้ำน้อยเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องไตกับการกินเค็มมาสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอาหารที่กินก็อย่างที่บอกอะค่ะเหลือรสเค็มไว้กินยามแก่
1: ใช่
2: อย่ากินเค็มจัดตอนนี้เอาอร่อยตอนนี้ก็คือพยายามเบรกมันลงมาหน่อยลดมันลงมาหน่อยมันก็จะดีต่อสุขภาพลดเค็มก็ลดโรคอย่างที่เขาบอกอะค่ะ
0: อ
2: ันเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็การทำงานหนักก็คือไม่ได้ศึกษาวิธีการว่าเราควรยกของยังไง อยู่ในท่าไหนที่ถูกต้องทำอะไรก็คืออยากเหวี่ยงก็เหวี่ยงเลย อยากยกของหนักถ้าไม่ไหวก็เอาท้องของคนของสุภาพสตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ท้องเป็นตัวพยุงแล้วก็เดินยกของหนักๆไปก็จะพบเรื่องของมดลูกเราแผนไทยเรียกมดลูกดำนะมดลูกมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดบั้นเอวอะไรต่างๆรวมทั้งกระดูกหลังคดคุณสุภาพบุรุษก็แบกขึ้นบ่าแล้วก็การเดินก็ปวดเข่าเนื่องจากเดินบนพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเป็นเวลานานๆเช่นตามคันนาตามร่องสวนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญเป็นอุปสรรคของการเกิดโรคอีกอันนึงเป็นคนที่เขาเรียกเป็นพนักงานหรือทำงานออฟฟิศอันนี้ก็จะคอบ่าไหล่และอีกโรคที่ตามมาก็คือชอบเอากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าหลังเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะกระเป๋าหลังแล้วนั่งทับมันทำให้กระดูกอะค่ะโค้ช
1: ไผ่เงียบมากๆเลย
2: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็นั่งเก้าอี้ก็ควรนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมควรจะต้องนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้วก็เซฟตัวเองอย่านั่งแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่งหลังตรงอยากนอนนอนเลยอยากนั่งก็นั่งหลังตรง มันก็จะเซฟสุขภาพเรากระดูกหลังเราสารพัดเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็คนที่ทำงานเลิกสวนไร่นาการใช้ข้อมือต่างๆก็ทำให้เกิดอุโมงค์ข้อมือมีปัญหาผังผืดรัดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็คือปัญหาของสุขภาพก็อยากให้หลายๆท่านนะคะลองปรับพฤติกรรมก่อนอย่าปล่อยให้มันเดินทางไปจนกระทั่งเราแก้ไขมันลำบากก็จะอันตรายเปล่าๆด้วย
0: ค่ะโรคภัยในยุคปัจจุบันนี้เป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมซะส่วนใหญ่นะคะ
2: ค่ะพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็อาหาร
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีจดหมายอะไรมาบอก
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายกับแฟนรายการส่งสมุนไพรร่วมบุญมาค่ะคุณรัตดาเดชปนกรังค่ะจากนครราชสีมาค่ะส่งพระราชปูบาราเพชรราชสัมสิบมาให้ค่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขันยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะส่งเป็นใบบาราเพชรฟ้าทลายโจรราชภูคุณป้าขันเงินนี่ก็เป็นเจ้าประจำส่งให้เรามาตลอดนะคะ อีกท่านหนึ่งเป็นคุณนนทันค่ะมาจากนครราชสีมาเป็นจดหมายค่ะบอกว่าดิฉันมีคำถามอยากถามมากพยายามโทรหลายครั้งแล้วไม่ทันสายอื่นเลยต้องรบกวนถามทางนี้ที่บ้านดิฉันมีคนแก่3คนมีปัญหากลิ่นตัวลูกหลานว่ากลิ่นคนแก่อยากทราบว่าพอมีสมุนไพรอะไรแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะและดิฉันทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านจะนำไปพัฒนาทำสบู่ด้วยค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเขาใช้คำว่ากลิ่นแก่ถ้ามีสมุนไพรตัวไหนพอทำได้ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะรายการดีมีประโยชน์ส ออกคนจำนวนมากดิฉันได้ความรู้เรื่องลูกประคบจากคุณหมอเนตรดาวหลายสูตรเลยค่ะอยู่กับรายการไปนานๆนะคะขอให้พอให้ทีมงานให้คุณวรรณชัยคุณสุพัชรินมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจากคุณนันพันธ์นครราชสีมาค่ะก็กินแก่กำลังเป็นที่นิยมค่ะตอนนี้เขาก็ทำสบู่ทำโลออนทำสเปรย์ดับกลิ่นกายเขาเรียกว่ากินแก่แต่ผู้สูงอายุอะค่ะมันไม่ได้มีแค่การใช้สบู่แล้วจะหายเพราะว่ายังมีถูกซ่อนเลนส์อับชื้นเช่นหน้าอกของคุณสุภาพสตรีอะค่ะหน้าอกของคุณสุภาพสตรีเนี่ยพออายุมากเข้ามีการหย่อนคล้อยแล้วก็มีเกิดการพับอับชื้นก็ตรงใต้นั้นล่ะค่ะที่เราจำเป็นต้องปล่อยเช็ดทำความสะอาดหรือตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็จะมีร่องรอยพับบริเวณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแล้วบางคนก็มีอาการอับชื้นคันและชอบเอาแป้งไปทาก็ยิ่งเปียกพอแป้งซับน้ำเข้าไปซับเหงื่อเข้าไปก็ยิ่งกัดรอยพับนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดอาการคันเป็นผิวหนังขึ้นมาแล้วยังไม่นับเรื่องของปัสสาวะที่กั้นได้บ้างไม่ได้บ้างพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่น
0: คะ
2: กันไปก็เลยเกิดกลิ่นของคนแก่โดยเฉพาะแต่ว่าของที่เราจะใช้เนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เอาไปทำสบู่เราใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดหรืออาบบริเวณที่ต้องการซอกอับชื้นต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ปลอดภัยเขาก็จะใช้มหาดเนี่ยเราใช้ส่วนของแก่นมันมหาดเนี่ยเขาจะเอาแก่นมันเนี่ยเขาจะเอาต้นของมหาดเนี่ยมาต้มเสร็จแล้วจะมีฟองขึ้นมาแล้วเขาจะเอาฟองอันนั้นเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกผงบวกหาดผงบวกหาดผงบวกหาดเนี่ยจะเป็นผงเขาจะเอามากินขับพยาธิต่างๆหรือละลายทาพวกแก้คันต่างๆตามร่างกายแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยากแนะนำใช้แก่นมันต้มเอาน้ำอาบเลยแล้วก็ใช้ผสมกับอีกดอกนึงหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็คือดอกบุญนาคดอกบุญนาคใช้ดอกบุญนาคกับแก่นมหาดสองอย่างในอัตราลองอย่างละ100 กรัมก่อนก็ได้ค่ะบุญนาคแค่50พอแก่นมหาด100 กรัมและเพราะว่าที่บุญนาค50เพราะบุญนาคมันเบาแก่นมหาดมีน้ำหนักก็เลยเอาแก่นมหาด100 กรัมบุญนาค50 กรัมเอามาต้มดูก่อนค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยได้น้ำสีเข้มๆออกมาแล้วก็พักเก็บไว้แล้วก็ใช้วิธีซักตามเหงื่อตามร่องพักต่างๆก็ลดตั้งแต่กลิ่นรักแร้ค่ะฟีโรโมนต่างๆเนี่ยหรือรอยพักต่างๆก็เช็ดห้ามเอาแป้งทาซ้ำนะคะห้ามเอาแป้งทาซ้ำเพราะถ้าแป้งทาก็จะซับเหงื่อก็จะเป็นกลิ่นหมักอย่างนั้นอีกก็ไม่หายสักทีส่วนถ้าจะเอาไปทำสบู่ก็ใช้2ตัวนี้ละค่ะในอัตราส่วนนี้ก็ได้ก็คือมหาด1ขีดหรือ100กรัมดอกบุญนาค50กรัมหรือครึ่งขีดนั่นแหละค่ะเอามาทำเป็นสารสกัดถ้าเคยทำสบู่อยู่แล้วเขาก็จะเอาไปต้มเขาจะไปต้มเป็นสบู่เหลวทำสบู่เหลวนะคะก็จะไปต้มเอาน้ำมาแล้วถือเอาน้ำนั้นน่ะมาเข้ากับหัวเชื้ออีกครั้งนึงเพื่อทำเป็นสบู่ก็สามารถถ้าทำวิสาหกิจชุมชนน่าจะเคยทำสบู่อยู่แล้วก็น่าจะทำเป็นเขาใช้2ตัวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นแก่เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุต่างๆใช้ได้หมดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่อันตรายแต่อย่างน้อยคนที่สูงอายุก็ควรจะทาโลชั่นทำให้ผิวที่แห้งและมีอาการคันต่างๆลดน้อยลงด้วยนะคะซับเหงื่อออกก็ซับให้แห้งซะมันก็จะช่วยลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: หวังว่าคงเอาไปใช้ได้นะคะคุณมังค่อนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะกลิ่นแก่นี่มีทุกคนไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีทุกคนนะ
2: คะ
0: แต่ว่าเหมือนว่าเฉพาะคนที่ต้องมีเหงื่อเยอะ
2: ๆส่วนใหญ่เป็นเหงื่อเยอะค่ะมีเหง
0: ื่อ
2: เยอะแล้วก็มีรอยพับมีรอยพับ
0: เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ออกไปทำงานหนักๆแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสกับเหงื่อตัวเองเหมือนอย่างคนที่ติดเตียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่น
2: เหล่านั้นจะน้อยลงกลิ่นเหล่านั้นจะน้อยลงแต่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแผลกดทับมากกว่า
0: ค่ะ
2: ต่อให้อยู่ในห้องแอร์นะต่ออยู่ในห้องแอร์
0: คุณแม่ติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำอ่ะแต่ว่าน้องก็จะเช็ดตัวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีกลิ่นแก่ก็จะยังอยู่ไหมคะถ้าไม่เหงื่อไม่ได้ออกเลย
2: เหงื่อไม่ได้ออกเลยก็น้อยลงค่ะ
0: mm-hmm.
2: ถ้าเราจะสังเกตผู้สูงอายุโดยเฉพาะสุขภาพสตรีเต้านมพอมันมีการหย่อนคล้อยก็มีช่องพับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอมันพับกัน mm-hmm. เราต้องค่อยๆเอามือดันเต้านมขึ้นแล้วเช็ดใต้เต้านม
0: uh-huh.
2: แล้วก็ทาให้แห้ง เอาโลชั่นเอาน้ำมันลง
0: mm-hmm.
2: เพื่อไม่ให้เกิดเหงื่อ
0: mm-hmm.
2: หรือว่าอย่าเอาแป้งลงบริเวณนั้นเพราะจะซับเหงื่อแล้วก็จะทำให้กัดกลิ่นเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็บริเวณท้องน้อยท้องน้อยตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะมีรอยพับเหมือนกันสังเกตดูค่ะพอเราเปิดมาจะเห็น

0: กระเทียมลูกพี่ลังกาสาแก่ลูกพี่ลังกาสาแก่นะคะอ่อนใช้ไม่ได้อ่อนใช้ไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ใช้ไปท้องผูกนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน5959นะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
1: นั่นก็เป็นช่องทางบริจาคสมุนไพรของศิริคลินิกสาธารณกุศลนะคะที่จะนำไปใช้สำหรับวันอังคารทุกวันอังคารใช่ไหมคะ
0: ทุกวันอังคารค่ะใช่ค่ะ
1: เปิดให้ประชาชนที่นะคะไปรักษาฟรีนะคะหยอดกับหยอดตู้เอา
0: ค่ะหยอดตู้ตามศรัทธาค่ะ
1: ค่ะการช่วยเหลือนะคะ
2: ครับอะไรครับน่าจะเปิดสายกันเลยก็ดีนะครับจะได้พูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านแล้วผู้ฟังทางบ้านจะได้สอบถามคำถามกับอาจารย์วันนี
1: ้
2: เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเรานะครับเบอร์022769718 022769718เปิดสายในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวนะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ฝากคำถามได้ด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่มีคำถามนะครับเป็นการทักทายแบบสวัสดีเซย์ไฮกันไปก่อนนะครับ เดี๋ยวสักครู่คงจะได้เห็นคำถามขึ้นมาละ ต้องมีคนจุดประเด็นกันก่อนนะฮะสำหรับวันนี
1: ้
2: เราจะเป็นวาระอะไรช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมฮะมรสุมอะไรก็มาละก็การวาระการดูแลสุขภาพก็ต้องมีต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้มีคุณปราจีนนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีแหมผมก็ตกใจเน
1: า
2: ะ
1: พิมพ์จังหวัดผิดนะคะคุณปราจีนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เสียงใสเลย
3: เคยเข้าไปคนแล้วเคยชื่อปราจีนนะคะไม่ใช่ปราจีน
2: ก็ปราจีนปราจีน
1: ชื่อปราจีนนะคะ
3: ค
1: ่ะพี่ปราจีนค่ะอ
3: ยากถามมีปัญหาอยากถามอาจารย์เมธดาวหน่อยนะคะเพื่อนกันได้ฝากอายุมันงาน70กว่าก็เป็นช้านะคะปลายเท้ามาหานักแข่งเราเลยเนี่ยเขาช้าไม่รู้สึกนะคะ
0: ค่ะ
3: อยากมันเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นที่อะไรอยากถามอาจารย์นะคะเพื่อนกันค่ะ
0: แล้วคุณประจินนะคะรู้ไหมคะเพื่อนมีโรคประจำตัวอะไร
3: ก็มีความดันสูงนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะ
3: อย่างอื่นไม่มีค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะอาการชาตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงหน้าแข้งเนี่ยค่ะเราต้องดูเรื่องของกระดูกหลังเขาด้วยว่ากระดูกหลังเขามีปัญหาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราไปเจาะประเด็นตรงที่ชาที่เท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกหลังที่คดนะคะมันก็สามารถทำให้เกิดการชาตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งมาถึงข้อสะโพกได้เลยมันไม่ได้จะแค่หน้าแข้งมันสามารถไปได้ไกลถึงขนาดนั้นและที่สำคัญถ้ามีความดันด้วยประสาทส่วนปลายหรือการใช้แรงดันต่างๆหลอดเลือดต่างๆก็จะเริ่มแข็งตัวมันก็เป็นองค์ประกอบในการเสริมและถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะต้องดูปัญหาที่กระดูกหลังก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ
3: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
0: ต้องหานักกายภาพบำบัดค่ะนักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลเขาจะมีนักกายภาพหรือคนที่นวดเป็นแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ได้ว่านวดเป็นกับนวดเนี่ยนวดเป็นก็คือรู้ว่าจะต้องรักษายังไงก็จะไปอยู่ตามโรงพยาบาลส่วนนวดทั่วๆไปบางทีเขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้แนวโครงสร้างกระดูกหลังนวดไปนวดมาเดี๋ยวหนักกว่าเดิมก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของการนวดด้วยค่ะ
3: ก็ค่ะแล้วก็มีเด็กอีกข้อนึงนะคะอาจารย์เขาถามมาสามข้อค่ะนี่ของตัวเองนะคะอาจารย์เป็นตะคริวที่ข้อเท้านะคะเป็นตะคริวที่ข้อเท้าแล้วทีนี้มันบิดมาทางขวาก็โน้มกลับนะคะอาจารย์เอาโน้มกลับไปทางซ้ายปรากฏว่าปวดมากทั้งทุกวันนี้ปวดเป็นบางอาทิตย์กว่า
0: เป็นตะคริ
3: วมากแล้วบวมตรงกระตุ่มนะคะบวมมากเลยเดินก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราหยุดไม่เดินนะคะอาจารย์มันก็ไม่ปวดไม่เป็นไรไม่บวมถ้าเดินเข้าสักหน่อยก็เป็นเลยละค่ะ
0: แล้วคุณประจินมีโรคอื่นอยู่ด้วยไหมคะ
3: ก็มีความดันเหมือนกันค่ะมีความดันสูงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะ
0: คุณประจินเป็นตะคริวขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เรามีข้อเข่าเสื่อมนะคะอาจารย
0: ์ข้อเข่าเสื่อมด้วยเดี๋ยวนะ อาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันถ้าคุณประจินมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยและมีปัญหาเรื่อง

0: ข้อเท้าด้วยเนี่ยคุณประจินอาจต้องสังเกตยากมากและเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆคนเราเรียกว่าโรคเท้าแบนโรคเท้าแบนเนี่ยคือเวลาที่เรายืนเต็มพื้นนะคะยืนบนพื้นเนี่ยเท้าของเราจะต้องมีเว้าเท้าจะต้องมีเว้าเท้าแต่คนที่เป็นโรคเท้าแบนเท้าอ่ะจะไม่มีเว้าเท้าจะเต็มเวลาเอาน้ำเวลาเท้าเปียกน้ำไปเหยียบบนพื้นนะคะรอยเท้าเราจะไม่มีเว้าจะเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาคือการเดินแล้วมีปัญหาที่ข้อเท้าบ่อยๆและยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บและยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเข้าสู่หัวเข่าก็จะเริ่มโก่งข้อสะโพกก็จะเริ่มพังต้องดูทีนี้ไม่เห็นไงว่าไม่เห็นเท้าคุณประจินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณประจินอาจจะต้องใช้เท้าลองเหยียบน้ำดูแล้วก็แตะไปบนพื้นเหยียบเต็มที่นะคะแตะไปบนพื้นแล้วดูว่าเรามีเว้าเท้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีเว้าเท้าแสดงว่าเรามีภาวะเท้าแบนมันก็จะทำให้เกิดอาการข้อเท้าอะค่ะเกิดขึ้นได้เราต้องใช้วิธีต้องไปแต่เป็นเข่าทำลำบากค่ะเป็นเข่าทำลำบากอาจต้องพึ่งพาเรื่องของหัตถการหรือหัตถเวชตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกนวดจับโปงเข่าก็คือโรคข้อเข่านี่แหละค่ะข้อเข่าเสื่อมนี่แหละเขาก็จะมีการนวดแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีก็จะลดอาการเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือเรื่องข้อเท้าแต่ถ้าเป็นโรคเท้าแบนจริงๆแนะนำให้ซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเท้าแบน
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะเขาจะมีรองเท้าซื้อตามเน็ตก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเท้าแบนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อเท้าที่เวลาเดินแล้วมันเหมือนตะคริวอะค่ะแต่ถ้าเป็นตะคริวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องโรคอื่นจะทำให้เราเดินหรือยืนมันเจ็บบริเวณข้อเท้าก็อาจจะมีภาวะมาจากเท้าแบนค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะเวลาเดินจะเป็นเวลาเดินแล้วมากกันหน่อยก็จะบวมแล้วก็ปวดด้วยแต่ถ้าเราพักหยุดพักก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยเท้าแบน
1: อ๋ออย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นได้จ้ะอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆไงถ้ามาจะได้เห็นนี่ไม่ได้มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยคุณอุทัยยังไงคุณปจินค่ะไม่ใช่คุณอุทัยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณดีเจด้วยค่ะขอบคุณดีเจทั้งสองด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะเสียงใส
3: เสียง
0: ใสจัง
3: จริงๆนะฮะ
2: คุณประจิน
3: ครับ
2: อยู่อุทัยธานีค่ะแฟนรายการเราก็มีเรื่องสงสัยนะแถมถามให้เพื่อนด้วย
3: น่ารักมากนะยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับ Facebook ก็เหมือนจะมีคำถาม
2: ค่ะ
3: แต่ว่าเดี๋ยว
2: ถามเลยก็ได้
3: ไหมหรือว่ายังไง
2: พักก็ได้นะคะ
3: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้ง เมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: มา
3: ช่วงที่2นะครับ 13:33 ยังคุยกันในช่วงเปิดสายกับอาจารย์เนตรดาวนะครับที่จะคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยรับสายโทรศัพท์กับท่านผู้ฟังนะครับจะได้สอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับอาจารย์นะครับรวมถึง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นกันตอนนี้สายว่างนะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ
2: คำถามที่ว่าที่มาทาง Facebook Live ว่ายังไงคะ
3: คำถามทาง Facebook Live ก็จะมีคำถามจากคุณ
2: สัมภาวนะครับคุณสัมภาว
3: จะเป็นคุณศักดิวัฒน์ก่อนน
2: ะ
3: ท่านมาก่อนก็จากชลบุรีนะครับอายุ62นะครับกลางคืนจะคัดจมูกทุกวันเลยครับอาจารย์เวลานอนหายใจทางปากเวลานอนก็จะหายใจทางปากเอาเพราะว่าคัดจมูกนะครับสมุนไพรอะไรพอจะช่วยไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเป็นตำรับยาที่ได้ผลเลยอะค่ะจะชื่อปราบชมพูทวีป
2: ปราบชมพูทวีป
0: ปราบชมพูทวีปเป็นบัญชียาหลักด้วยค่ะเป็นหนึ่งในบัญชียาหลักที่เอาใช้สำหรับเรื่องของทางเดินหายใจน้ำมูกเยอะคัดจมูกอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะใช้ปราบชมพูทวีปหาซื้อได้นะคะเริ่มหาซื้อได้ตามร้านที่เป็นร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรยาอยู่2ตัวก็คือใช้พริกไทยกับเหงือกปลาหมอโดยใช้เหงือกปลาหมอเนี่ยน้ำหนักนะคะเช่นเหงือกปลาหมอ2ขีดพริกไทย1ขีดเขาก็จะเอามาบดผสมรวมกันแล้วเขาก็จะเอามาปั้นลูกกรบ้างใส่แคปซูลบ้างก็รับประทานก็จะช่วยได้ส่วนนึงเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็หาซื้อยาชื่อปราบชมพูทวีปช่วยมาได้หลายคนแล้วค่ะก็ทำให้ทางเดินหายใจดีขึ้นยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะโครงกั้นจมูกคดก็จะหายากหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ตอบคำถามไปนะคะกลางคืนนอนไม่ดีนะคะ
3: มีสายโทรศัพท์มาพอดีนะครับคุณป้าเหลียวจากอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะปิดวิทยุหน่อยนะคะป้าเหลียว
9: จ้า
2: จ้าแล้วฟังทางโทรศัพท์นะจ้าถามเลยจ้า
9: จ้าฮัลโหล
2: ค่ะถามเลยค่ะ
9: ป้าเหลียวจะถามว่ามันปวดไอ้สะบักอ่ะปวดตั้งแต่หัวไหล่ดันไปปลายเท้าชาแล้วมือห่อเลือดแล้วมันก็อ่อนแดงอ่ะคุณหมอมียาอะไรกินบ้างคะนวดยังไงคะ
0: คุณป้าเหลียวคุณป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยอ่ะมันไม่ควร
2: ป้าเหลียวป้าเหลียวฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดวิทยุหน่อยจ้าป้าเหลียวอยู่ไหมคะ
9: ปิดแล้วค่ะ
2: จ้าฟังเลยจ้า
9: ค
0: ่ะคือป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเหตุของการอ่อนแรงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าอ่อนแรงแล้วเราทิ้งไว้นานๆถ้ามันเป็นปัญหามาจากเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะอันตรายควรพบหมอที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะการอ่อนแรงเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้พวก ALS ต่างๆหรือไม่พวกอาการอ่อนแรงอาจจะเกิดจากกระดูกหลังจากกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทก็เกิดทำให้เกิดมีการอ่อนแรงที่ขาหรือที่แขนได้เหมือนกันต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าการอ่อนแรงเกิดจากอะไรอย่าอยู่บ้านเฉยๆไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดแล้วบอกอาการเพื่อให้รู้ว่าอ่อนแรงเกิดจากสาเหตุอะไรจะปลอดภัยกว่านะคะ
9: แต่คุณเดินไปหาแล้วเขาบอกเขาก็ประคบให้แล้วเพิ่งมาจากโรงพยาบาล
0: คุณหมอโรงพยาบาลนะ
9: จ้ะเขาเอาประคบเอาผ้าไอ้แบบเสื้อตัวยาวๆแล้วประคบหน้าอกแล้วก็กดไล่ไล่ไล่ไล่แค่นั้นไม่ได้ไปครบทั่วตัวแต่คนยายมันปวดตั้งแต่หัวข้างขวาเนี่ยยันลงไปปลายเท้าชาแล้วมือแล้วมันอ่อนแรงแล้วมันห่อเลือดตามข้อค่ะแต่คนยายมีโรคประจำตัวจ้ะ
0: คุณก็เหลือกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
9: ไอ้มีกาบาแล้วยาบำรุงวิตามิน B รวมแล้วก็กินนมแค่นั้นค่ะ
0: มียาหลังอาหารทันทีไหมคะ
9: มียาหลังอาหารก็มียากระบ้ากับนี่แหละแต่คุณยายมันปวดคุณยายไปซื้อ ไอ้ขมิ้นชันแล้วกินพาราตอนเช้าอย่างละ2เม็ดแต่พารากินเม็ดเดียวขมิ้นชันกิน2เม็ดค่ะแล้วมีโรคประจำตัวไขมันแล้วมีไอ้มะเร็งในมดลูกอ่ะแต่คุณยายไปรักษากับคุณหมอที่ลงที่ไอ้คุณหมอนดาวอ่ะคุณยายไปกินสมุนไพรคุณยายหายแล้วแล้วคุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายไปสายแสงคีโมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยร่างกายอ่อนแรงหมดเลยค่ะคุณยายไปรักษาอาจารย์แน่ดาวนะคะที่ซอยลาซานะคะ
0: อ๋อตอนนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนนี้หลังจากสายแสงก็เลยมีอาการข้างเคียงอ่อนแรงเหรอคะ
9: สายแสง25ครั้งให้คีโม4ครั้งฝังแร่4ครั้งอะค่ะแต่คุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายก็เลยไปสายแสงให้หน้าค่ะมันก็เลยมาปวดตอนที่คุณยายไม่ไปสายแสงนะไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้คุณยายมันนึกว่าเดี๋ยวมันลามไปไหนมันนอนติดเตียงลำบากลูกคุณยายก็เลยไปสายแสงคุณยายก็ทำเสร็จหมดแล้วมันก็ได้6ปี7ปีมานี้แล้วนะอืม
0: คือถ้าเราเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งอะค่ะแต่ต้องให้คุณหมอยืนยันก่อนนะคะว่ามะเร็งของเราอะยุติแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นไม่แนะนำให้นวดนะคะ
9: แต่เมื่อกี้ไปมาเขาใช้กดไหลเฉยๆแล้วก็เอาไอ้ผ้าไม่ได้อารูปประคบเอาผ้าขนหนูประคบหน้าอกให้แค่นั้นนะคะ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าเขาอาจจะรู้ประวัติเราว่าเรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งมาก่อนเขาก็เลยไม่กล้านวดเพราะโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่นวดให้อยู่แล้วค่ะเขาห้ามนวดเพราะฉะนั้นอย่างนั้นคุณป้าเหลียวให้ประคบเหมือนเดิมนะคะประคบได้แต่ปัญหาที่แขนอ่อนแรงเนี่ยอาจจะมาจากกระดูกคอร่วมด้วยก็ต้องคอยดูค่ะอาจจะใช้วิธีการประคบก็ปลอดภัยกว่าที่จะเป็นเรื่องของการนวด
9: แต่ข้อนิ้วมือมันห่อเลือดแล้วมันก็ปวดคุณยายก็นวดแล้วก็เอาสมุนไพรที่บ้านเนี่ยค่ะมีป่าช้าเหงาแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีไอ้ขิงแล้วก็มีไอ้ทองฟันช่างแล้วก็เอามานึ่งแล้วคุณยายก็มาประคบตอนเย็นไม่เป็นไรหรือเปล่าค่ะคุณหมอ
0: ใช้ประคบไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องตัดที่สาเหตุของการห่อเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการอยู่ดีเกิดจ้ำเลือดเนี่ยแสดงว่าเกล็ดเลือดของเรามีปัญหาเราไปกระแทกอะไรหรือเปล่าอยู่ดีมันถึงเกิดอาการห่อเลือดถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังเรื่องของเกล็ดเลือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีอาการห่อเลือดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้กระแทกอะไรก็เลยสงสัยว่ากินยาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
9: ก็กินกาบ้าแล้วก็กินวิตามินบีรวมแล้วก็กินพาราแล้วก็กินข้าวมิ้นชันแค่นั้นนะคะ
0: ค่ะข้าวมิ้นชันกินทำไมอะคะ
9: ข้าวมิ้นชันไอ้ท้องมันจะอืดค่ะถ้าคุณที่คุณยายไปฉายแสงมาท้องมันอืด
0: โอเคค่ะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากทานแล้ว
9: ก็ถ้ากินข้าวมิ้นชันก็ท้องไม่อืดแล้วก็กับพารา
0: ค่ะแล้วอาการอ่อนแรงอาการอ่อนแรงพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็ประคบหน้าอกก็เลยงง
9: คุณแจ้ง
0: อาการอ่อนแรงคุณหมอคือแจ้งอาการอ่อนแรงคุณหมอหรือเปล่าคะ
9: บอกเขาแล้วเขาไม่ให้ไม่เจาะเลือดไม่อะไรให้เลยเขาให้ไปประคบกับนวดไหล่ให้คุณยายเฉยๆยาอะไรก็ไม่ให้มา
0: เราอยู่ไกลกันไม่รู้จะช่วยยังไงดีทำยังไง
9: แต่คุณหมอมียาสมุนไพรกินไหมคะไอ้พวกแก้ปวดบ่าไหล่เนี่ย
0: บ่าไหล่มันต้องใช้วิธีการประคบบริเวณคอบ่าไหล่มันจะช่วยได้มากกว่าค่ะใช้ประคบช่วย
9: แต่คุณหมอไม่มียากิน
0: คุณหมอไม่มียากินไม่รู้จะส่งให้ป้าไม่รู้จะช่วยป้าเหลียวยังไงไม่เห็นป้าเหลียวแล้วก็ส่งยาไม่ได้อะป้าเหลียวเอางี้ไหมป้าเหลียวเอาเบอร์ทิ้งไว้หลังไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
9: ชื่อ
0: นามสกุลเขาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
9: จ้ะแต่คุณยายที่กินสมุนไพรอาจารย์นั่นน่ะหายแต่คุณยายมันไม่ว่ากลัวมันจะลามไปไหนเนี่ยคุณยายเลยไปสายแสงคีโมอ่ะค่ะ
0: จ้ะดีแล้วค่ะดีค่ะไม่เป็นไรค่ะ
9: ค่ะ
0: ยังไงคุณป้าเดี๋ยวไปบอกชื่อนามสกุลไว้หลังไมค์นะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
9: คุณหมอจดไว้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เล่นไม่เป็น
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
9: มีแต่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกค่ะ
2: เดี๋ยวมีทีมงานน้องแก้วจะช่วยจดเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณป้าบอกแล้วก็ป้าบอกชื่อนามสกุลถือสายรอนะคะขอบคุณนะคะป้าเหลียว
9: จ้า
2: เดี๋ยวมีทีมงานจดให้ค่ะ
3: ครับทีมงานจดแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวได้คุยกับป้าเหลียวอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงเบอร์ป้าเหลียวถูกจดไปแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ยังเปิดสายครับ022769718 022769718สายว่างเลยครับ
2: มีคำถามทาง Facebook Live มานิดหน่อยนะคะอาจารย์ขาแม่แต่แววถามมาว่าดอกดาวเรืองที่ซื้อมาเป็นซองๆเอามาเพาะแล้วดอกเรามาทำเป็นต้มยาสามารถมาต้มยาได้ไหมคะบำรุงดวงตา
0: ก็คือที่เราต้องระวังดอกดาวเรืองก็คือเรื่องของยาป้นยาฆ่าแมลงแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงเราปลูกเองก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดเฉพาะเกสรสวีทของมันนะคะมาทำให้แห้งมาทำให้แห้งก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปทำเป็นช้าก็ได้ค่ะ
2: ค่ะก็คือใช้ได้นะคะเพราะปลูกเองไม่ได้มียาฆ่าแมลงมีคุณพิสมัยถามมาค่ะว่าหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่ปวดแต่ว่าเอาน้ำแข็งประคบดีขึ้นเดินยกเยกจะถามว่าใช้ใบพับพึงปิ้งประคบต่อได้ปะคะ
0: ได้เลยค่ะใบพับพึงเราเอามาปิ้งแล้วก็ห่อผ้าประคบหน่อย มันจะมีเมือกเหนียวๆออกมา ยิ่งดีค่ะยิ่งได้เมือกเหนียวๆออกมาเนี่ยยิ่งดีก็จะลดอาการปวดตึงได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามา
3: จังหวัดพิษณุโลกป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอด้วยนะ
0: สว
10: ั
0: สดีค่ะค่ะ
10: คืออยากจะถามว่าไอ้ใบเชียงดาเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงคะ
0: ผักเชียงดาตอนนี้เรากินเป็นอาหารก็ได้ค่ะกินเป็นอาหารก็ได้ทางภาคเหนือกินกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญเขามีงานวิจัยเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือด
10: โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอฉันเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี61นะเมื่อก่อนฉันอยู่ในเมืองฉันกินยามาตลอดเลย
0: ค่ะ
10: ก็ฉันกลับมาอยู่บ้านปี65
0: ค่ะ
10: ปี65แล้วปี66ฉันก็ไปโรงพยาบาลบางกระทุ่มไปรับยาแล้วเขาก็จ่ายยาฉันมาปีเดียวปี67 68 69เนี่ยเขางดจ่ายยาเบาหวานนะคะ
0: อ
10: ่ะคือน้ำตาล
0: ใน
10: ตอนน้ำตาลน่ะสูง100นิดๆนะคะก็ตอนนี้ก็
0: แล้วทำไม
10: ผ่านแล้ว
0: ตอนนี้ค่าน้ำตาลเหลือเท่าไหร่คะ
10: น้ำตาลสะสมมันที่ไปจุดที่ไปเจาะครั้งใหญ่ตอนนั้นมัน6.2อะค่ะ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: แต่ที่เจาะอนามัยเจาะนิ้วมือ100 110 113อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ
10: ้ค่ะตอนนี้
0: ก็เลย
10: อย่างเดียวค่ะ
0: ตอนนี้กินยาอะไรอยู่นะคะ
10: กินยาไขมันอย่างเดียวที่หมอจ่ายมา
0: อ๋อค่ะคือคุณหมอเขาไม่จ่ายปัญหาก็คือค่าน้ำตาลของเราลดลงหรือเปล่าลดลงกว่านี้หรือเปล่าคะเขาก็เลยไม่จ่าย
10: ค่ะตอนอยู่พิโรธก็กินยาตลอดเลยค่ะเพราะฉันทำงานด้วยเน
0: า
10: ะ
0: แต่ล่าสุดนี่คือ6.2กดแล้วก็เจาะไปเร็วได้110 113
10: จ้าจ้าจ้า
0: เขาก็เลยให้ควบคุมน้ำตาลเองหรือเปล่าคะ
10: คุมเองค่ะคุมเองกินหวานแต่ไม่กินเยอะค่ะ
0: ไม่กินหวานเลยได้ไหมคะ
10: กินค่ะกินแต่ทุเรียนอะไรนี่ไม่กินนะคะ
0: แล้วกินอะไรคะ
10: ก็กินกับข้าวธรรมดาเนี่ยแต่กินน้อยกินข้าวน้อยกินกับเยอะอะค่ะ
0: อ๋อเอาดีค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วที่ถามผักเชียงดาคืออะไรคะ
10: ฉันมีผักเชียงดาอยู่ฉันก็เอามาต้มกินมั่งแล้วฉันก็ต้มกินน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตราย
0: ก็ปัญหาก็คือต้องคอยเจาะปลายนิ้วค่ะเจาะปลายนิ้วด้วยว่าปลายนิ้วเนี่ย
10: เจาะทุก2เดือนค่ะเจาะทุก2เดือนที
0: ่เหรอแล้วตอนนี้อันนี้คือล่าสุดที่ได้มาคือ110 113นะคะ
10: ค่ะค่ะ100 113 113ล่าสุดเนี่ยค่ะ
0: ค่ะโอเคก็ถือว่าคุมได้นะคะถือว่าคุมได้ดีก็ถ้าลงต่ำกว่านี้เดี๋ยวเราวูบต้องคอยระมัดระวัง
10: โอ้ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะ
10: ผักเชียงดานี่เขาสรรพคุณแก้เบาหวานได้ใช่ไหมคะ
0: ลดน้ำตาลในเลือดค่ะลดน้ำตาลในเลือด
10: ลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
10: ขอบคุณนะคะ
2: จ้า
10: ทุกคน
2: ค่ะป้าวัน
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
2: โทรจากพิษณุโลกนะคะค่ะตามเปิดสายต่อนะคะ02-276-9718ค่ะ
3: มีคำถาม
2: ค่ะ
3: คุณสำเภายังไม่ได้ถามไปนะฮะอายุ60ปีเป็นไต60ปีนะครับเป็นไตระยะ2อยากได้คำแนะนำนะครับในการกินการใช้ชีวิตประจำวันครับอาจารย์ไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันครับ
12: คืออายุ60ปีค่ะแล้วก็มีระยะ2เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นตามวัยคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกินเค็มให้น้อยลงกินซุปน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรต่างๆลดลงแล้วก็ผักสีเขียวก็ไปเน้นผักสีขาวเพิ่มขึ้นผักเขียวก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไปเน้นผักขาวเพิ่มขึ้นแล้วกินน้ำให้เหมาะสมต่อวันก็สามารถประคองใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติค่ะ
2: ค่ะกินน้ำเยอะๆค่ะ
3: ครับเอาละครับคุณอรทัยจากอำนาจเจริญหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันจะปรึกษานิดนึงว่าเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
12: ่ค่ะ
13: ที่อบต.มาฉีดมาได้ 3-4 วันดิฉันก็มีอาการเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
12: โรคค่าความดันเท่าไหร่คะ
13: ความดันอะไรก็ปกติเพราะว่าดิฉันไปโรงพยาบาลมา2ครั้งแล้วคุณหมอก็บอกว่าความดันไขมันน้ำตาลอะไรก็ปกติหมดก็เลยมาถาม
12: ฉีดวัคซีน
13: ค่ะแล้วดิฉันก็เลยมาถามทีมของอสมในหมู่บ้านก็เลยบอกว่าดิฉันปรึกษากับผู้รู้มาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนไหมคะเพราะว่าดิฉันไปเจาะเลือดอะไรมันก็ไม่มีสาเหตุไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะคุณหมอแต่ขยับร่างกายแล้วมันจะอาเจียนนะคะคุณหมอ
12: จริงๆน่าจะหาหมอเฉพาะทางเรื่องหูด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนมันหลุดแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการบ้านโครงเพลงหรือขยับตัวเปลี่ยนท่าแล้วเกิดอาการค่าวัคซีนค่าหวัดใหญ่เนี่ยก็ฉีดในผู้สูงอายุดีแล้วค่ะที่ฉีดแต่การค่าวัคซีนค่าหวัดใหญ่มันจะไม่เกิดอาการนี้นะคะส่วนใหญ่วัคซีนค่าหวัดใหญ่ก็จะเป็นไข้จับมีไข้ปวดแขนอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได
13: ้ค่ะแต่ดิฉันนี่ไข้ไม่มีแต่เวียนหัวกับอาเจียนค่ะ
12: ค่ะตอนนี้ก็ยังอาเจียนอยู่หรอคะ
13: ค่ะไปไหนก็ต้องถือถังไปมันพุ่งออกเลยนะคะคุณ
12: นั่นสิเลยสงสัยเรื่องของหินปูนนะคะหินปูนในหูเราค่ะมันหลุดหรือเปล่า มันก็จะทำให้เกิดอาการนี้ได้หรือน้ำในหูมีปัญหาก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน
13: ค่ะแล้วมันปวดแถวบ่าไหล่เนี่ยนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลอำเภอให้มากายภาพเขาก็มาวางที่แผ่นความร้อน2 วันไปครั้งก็ส่วนบ่าไหล่นี่ก็ดีขึ้นแต่อาเจียนกับอ่อนเพลียนี่ไม่หายเลยค่ะ
12: กินแล้วกินอาหารได้ตามปกติไหมคะ
13: กินได้แต่พอน้อยถ้ากินอิ่มเลยนี่อาเจียนออกหมดอ
12: าเจียนอีก
13: ค่ะ
12: ไม่มีอาการท้องอืดเฟ้อเลอเปี้ยวอะไรใช่ไหมคะ
13: ไม่เลอนี่มีอาจจะมีท้องอืดบ้างนะฮะแต่กินอาหารนี่อยากอยู่นะฮะคุณหมอแต่ทานแล้วมันอาเจียน
12: แล้วเราจะเอายาให้ได้ยังไง
13: แนะนำได้ไหมฮะว่ายาแบบไหนหรือว่าเพราะว่าไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมา
12: ค่ะเขาก็มองเป็นสองเรื่องอะค่ะ
13: ค่ะคือหนึ่งก็พูดอย่างกับที่คุณหมอบอกนะคะว่าอาจจะเป็นน้ำในหูมันไม่เท่ากันก็กินยาของทางโรงพยาบาลจัดมาให้มัน
12: ก็ยังไม่ดี
13: อยากจะนอนค่ะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยเหมือนกับคนไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
12: โอเคคุณ
2: อรทัย
12: คุณอรทัยคุณอรทัยอรทัยเออ ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ได้มั้ย
13: ได้ค่ะ
12: เพราะว่าเดี๋ยวให้เขาจัดยาที่ปลอดภัยอ่ะให้กินเพื่อลดอาการนี้ก่อนแต่ต้องทิ้งเบอร์กับที่อยู่ไว้ให้หน่อยอ่ะ
13: ค่ะค่ะค่ะค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวมีน้อง
13: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะป้าเหลียวไม่ใช่ป้าเหลียวคุณอรทัยมี2สายแล้วนะคะโอเค
3: ค่ะครับก็เป็นมีเวลานิดหนึ่งครับถ้าใครจะโทรมาตอนนี้ก็ยังพอได้นะครับ022769718ครับ
2: มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาขั้นระหว่างนี้นะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาฟังเรื่องของกลิ่นแก่เขาก็เลยบอกว่าเขาจะใช้น้ำหอมหรือว่าครีมทาผิวช่วยได้ไหมคะอายุ61ปัจจุบันค่ะ
12: ช่วยได้ค่ะช่วยได้เลย
2: ช่วยได้ใช้ได้
12: แต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะบริเวณที่อับชื้นต่างๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวจะไปทำเองสูตรที่อาจารย์บอกก็ได้เน
3: าะตอนนี้เริ่มกลัวกลิ่นแก่กันเป็นแถวเลยนะตอนนี
2: ้ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึงเขาบอกว่าอยากจะได้สูตรยาหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ไหมคะอยากน้ำหนักเพิ่มตอนนี้ผอมไปหน่อยคุณยานิการค่ะ
12: คือหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวปลากินได้เป็นตำรับยาโบราณดั้งเดิมค่ะหมูเนี่ยก็คือแห้วหมูค่ะหมูเนี่ยคือหัวแห้วหมู
2: แห้วหมูค่ะ
12: ค่ะใช่เห็ดก็คือใบชุมเห็ด
2: ใบชุมเห็ด
12: นี่ต้องเอาไปปิ้งก่อนหรือคั่วก่อนนะคะถ้าไม่ปิ้งไม่คั่วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
2: ค่ะ
12: ก็ต้องปิ้งหรือคั่วก่อนเป็ดก็คือผักเป็ดแดงค่ะ
2: ผักเป็ดแดงค่ะ
12: ผักเป็ดแดงแล้วไก่ก็คือใบมะขามไก่
2: ใบอะไรนะคะ
12: มะขามไก
2: ่มะขาม
12: ไก่บางคนก็เรียกปลาขามไก่หรือมะขามไก่ก็ได้ค่ะ
2: ค
12: ่
2: ะ
12: ใช่ค่ะอย่างใช้อย่างละ50สตางค์ก็พอค่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเกินไป
2: ค
12: ่
2: ะ
12: เขาก็จะใช้ยาตำรับนี้เอามาต้มรับประทานครั้งละ5ช้อนโต๊ะ
2: 5ช้อนโต๊ะ
12: ค่ะก็คือต้มใส่น้ำให้ท่วมพอเดือดพอเดือดได้ที่ปล่อยให้เดือดด้วยไฟกลาง15นาทีดับไฟแล้วก็แบ่งมา5ช้อนโต๊ะ
2: กินวัน
12: แบ่งมา5ช้อนโต๊ะกินวันละ2ครั้งค่ะเช้ากับเย็น
2: เช้าเย็นค่ะ
12: แต่เราต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วครับทิ้งท้ายกันด้วยสายคุณดำจากสงขลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณดำคะ
11: ถามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะเรียนถามว่ากระเจี๊ยบเขียวว่ากระทบแม่พี่นกเนี่ยฮะเฉพาะใบมันเนี่ยกินได้ไหมครับใบเนี่ย
12: ใบพวกกินได้ค่ะ
11: กินได้นะ
12: กินได้
11: ยำยอดบ้านมาวันหลับกัน
12: ยอด
11: น
12: ้
11: ำพริกอะไรเนี่ยได้ได้นะ
12: ได้ค่ะได้ค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อได้ได้นะแล้วผลมะระขี้นกมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
12: ผลมะระขี้นกช่วยเรื่องของบำรุงเลือดก็ได้นะคะจะทำให้เจริญอาหารก็ได้ลดน้ำตาลอ่อนๆลดน้ำตาลในเลือดก็ได้
11: อ๋อครับครับครับครับขอบคุณมากคร
12: ับ
11: ขอบค
12: ุ
11: ณมาก
12: ขอบค
2: ุ
12: ณค
2: ่
12: ะ
2: คุณดำจากสงขลานะคะมีคำถามมาถามเพิ่มค่ะใบชุมเห็ดเทศหรือว่าไทยคะอาจารย์คุณชัย
12: ขออภัยใบชุมเห็ดเทศค่ะ
2: เทศนะคะอ๋อใบชุมเห็ด
12: ค่ะต้องคั่วก่อนค่ะต้องคั่วหรือปิ้งก่อนจะได้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะ
2: อืมค่ะนะคะจะไปต้มทานบ้างใช่โอเคนั่นก็เป็นคำถามนะคะยังมีสายสักสายหนึ่งเนาะน่าจะได้อยู่ค่ะ
3: ถ้าโทรมาตอนนี้นะคร
2: ับ รีบหน่อยนะคะ022769718นะคะมีคำถามก็ส่งมาได้มีใคร
3: มีพอดีนะคร
2: ับ
3: อุดรธานีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรอแป๊บนึงยังไม่ต้องถามชื่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
2: ถามเลยค่ะ
14: ครับวิทยากรทั้งสองครับ
2: ค่ะคุณอะไรคะ
14: ครับสวัสดีครับคุณอาคุณอาครับคุณหมอครับ
12: ค่ะ
2: ถามเลยค่ะ
14: ครับผมขอถามผมเป็นเบาหวานผมเป็นเบาหวานแล้วกินกระเทียมได้ไหมครับ
12: เป็นเบาหวานกินกระเทียมได้ไหมกินได้ค่ะยกเว้นกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ไม่แนะนำ
14: ครับแล้วไอ้มันสรรพคุณมันแก้อะไรได้ครับ
12: กระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะ
14: ครับครับครับ
2: กินสดปะคะ
14: ครับกินสดครับ
12: กินสดพร้อมข้าวพร้อมมื้ออาหาร
14: ครับกินกับกินกับพร้อมกับอาหารครับ
12: ค่ะดีค่ะก็ดีแล้วค่ะ
2: แล้วจะถามอะไรเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะ
14: เบาหวานก็เป็นชาเมื่อชาเท้านะครับ
12: ค่ะกินกระเทียมก็ดีค่ะกินกระเทียมก็ดีแล้วควบคุมน้ำตาลให้ได้นะคะไม่งั้นมือชาเท้าชามันมาจากเบาหวานก็พยายามควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะอาการมือเท้าชาจะได้เบาลง
14: ครับค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ปิดท้ายค่ะอาจารย์เชิญชวนวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะกับบริจาคสมุนไพร
12: ค่ะพรุ่งนี้เราเปิดปกติค่ะพรุ่งนี้เราเปิดปกติทุกวันอังคารที่คลินิกสาธารณกุศลสาวละคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะอยู่ใกล้แยก44เจอแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงยาวๆสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นแหละค่ะมีรั้วเปิดอยู่ก็จะเห็นคนมีเก้าอี้นั่งรอเยอะๆก็เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เรายังรับบริจาคสมุนไพรอยู่นะคะท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนางกรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
12: ขอบค
2: ุ
12: ณค
2: ่
12: ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะ
3: นะครับเวลาเดินมาถึงช่วงท้ายพอดีเราสองคนและทีมงานก็ต้องถือโอกาสนี้ลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับว
2: ัน
3: นี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ทดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
10: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
12: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
11: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
12: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
11: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
12: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
11: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
12: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
11: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
13: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
15: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
14: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
15: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
14: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
15: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
14: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข ลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
15: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
14: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
15: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
16: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: หยุดเผาหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษทางอากาศท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์ฉลองแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.สุรินทร์ 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการสาราวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและเป็นช่วงของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 14 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 เมื่อเกิดให้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101จุดนั้นให้เป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเสนอมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่บริการในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60ต่อ40นะคะบอกว่าครบ2เดือนแล้วนะคะเงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทนะคะประชาชนใช้สิทธิ์แล้วนะคะกว่า26ล้านรายค่ะแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมทะลุแล้วนะคะ 1.19 ล้านร้านค่ะซึ่งเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางสาวรัตดาเพิ่มวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีติดตามนะในเรื่องของผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40นะคะอย่างใกล้ชิดเลยก็ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2569ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดเขาบอกว่าข้อมูลณวันที่

ของร้านค้านะคะก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ 1,192,636 ร้านก็จะมีการแบ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะจำนวน 977,059 ร้านค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะก็จะมี 215,577 ร้านนะคะก็คิดเป็นประมาณนะร้อยละ 18.1 ของร้านค้าทั้งหมดนะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลก็ช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยค่ะเข้าสู่ระบบการชำระเงินแล้วก็การค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูในด้านของค่าใช้จ่ายนะก็บอกว่ามียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นนะคะ 86,442.6 ล้านบาทนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นนะคะ เงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายนะคะจำนวน 49,601.6 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองก็ร่วมจ่ายนะคะ 36,841ล้านบาทนะคะซึ่งขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติก็ยังเป็นช่องทางหลักค่ะก็จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 นะคะของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform ก็จะคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำนะว่าประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะได้เลยจนถึงวันที่30 กันยายน 2519ค่ะโดยภาครัฐก็จะร่วมจ่ายนะร้อยละ60ของค่าอาหารนะคะเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่ร่วมรายการอันนี้บอกว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะทั้งนี้ค่ะวงเงินที่เหลือนะคะในแต่ละเดือนนะเขาจะไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในเดือนถัดไปนะคะจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนก็วางแผนเนาะในเรื่องการใช้สิทธิ์ให้มันครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของครัวเรือนแล้วก็พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะบางท่านนี่ก็วางแผนผิดพลาดนะคะเหลือเงินไม่พอประมาณนะคะพอใกล้สิ้นเดือนโอ้ยสแกนกันฉ่ำเลยนะคะก็พยายามเนาะก็ใช้กันให้ครบ 1,000 บาททุกๆเดือนนะดิฉันก็พยายามจะใช้ให้ครบนะคะก็พอเราครบเขาก็จะมีการแจ้งเข้ามาว่าคุณใช้เงินในเรื่องของการใช้จ่ายครบ 1,000 บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเดือนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่ต้นเดือนนะคะก็ใช้จ่ายกันให้ช่วยผู้สับสนอะไรสับสนผู้ประกอบการเราก็ด้วยนะคะมาติดตามกันต่อนะหลังจากที่เรามาติดตามในเรื่องของโครงการใช้ช่วยไทยพลัสกันแล้วอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลนะคะออกมาให้พี่น้องเรานะคะได้จองนะคะก็คือพันธบัตรออมพลัสเขาบอกว่าหมดใน21วินาทีค่ะจองต่อนะ 3-5 สิงหาคมนี้รัฐบาลหนุนรายย่อยออมปลอดภัยนะคะแล้วก็ SME เข้าถึงทุนสกัดทุนเทาซึ่งวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนเลขค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะว่าในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยได้รับความสนใจนะจากประชาชนอย่างมากเลยค่ะแล้วก็โดยจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะความต้องการทางเลือกในเรื่องของการออมค่ะที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็ประชาชนรายย่อยเขาสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของที่เศรษฐกิจโลกนะคะยังมีความผันผวนนะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกนี้ก็บอกนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายชัดเจนแล้วค่ะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นเพิ่มโอกาสเนาะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนรายย่อยนะคะก็ทำให้เงินทุนในระบบเนี่ยไหลไปสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มที่มีเงินทุนหรือว่ามีความพร้อมมากกว่านะคะสำหรับในเรื่องของพันธบัตรออมพลัสจึงได้รับการออกแบบค่ะให้พี่น้องประชาชนเริ่มลงทุนได้ด้วยวงเงินไม่สูงนะคะพร้อมใช้หลักการจัดสรรแบบ small lot first นะคะหรือว่าให้ผู้ลงทุนรายเล็กนะคะได้รับการจัดสรรก่อนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากเขาสามารถที่จะเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรัฐบาลนะคะได้อย่างเป็นธรรมค่ะ

ำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะคะจะมีการเปิดนะให้จองซื้อพันธบัตรออมพลัสรอบถัดไปนะระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้นะคะซึ่งขั้นต่ำนะคะ 1,000 บาทค่ะโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะรัฐบาลยังเร่งปิดช่องทางของทุนเทาบัญชีม้าพนันออนไลน์ธุรกรรมผิดปกติในการแล้วก็เงินนอกระบบที่บิดเบือนการแข่งขันนะคะเพราะว่าเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายไม่เพียงสร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนนะคะแต่ก็ยังมาเบียดพื้นที่ของผู้ประกอบการสุจริตค่ะทำลายความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายแข่งขันได้ยากขึ้นนะคะในด้านของการลงทุนค่ะรัฐบาลเดินหน้านะคะสร้างเสถียรภาพและความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้า Data Center เศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาดนะคะซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็สร้างการสร้างงานที่มีรายได้สูงขึ้นนะคะนี่เป็นข่าวสารที่นำให้ติดตามกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมันได้กับ FM 101จุดจนให้เป็นการและติดตามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารนะคะในเรื่องของสิทธิของข้าราชการกันบ้างนะคะก็คือเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมากับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับข้าราชการที่จะใช้ยานะคะรักษากระดูกรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกรมบัญชีกลางก็ออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้กับสิทธิข้าราชการสามารถที่จะเบิกค่ายาเทริพาราไทแล้วก็โรโมโซซูแมปนะคะสำหรับรักษาในเรื่องของโรคกระดูกพุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2559เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกที่ก็บอกนะว่าตามที่กรมบัญชีกลางเขาได้มีการกำหนดนะคะให้กับรายการยารักษาโรคมะเร็งนะคะแล้วก็โลหิตวิทยาและยาประเภทต่างๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปนะคะจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบPrior Authorization นะหรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีนั้นนะคะปัจจุบันค่ะบอกว่ายาเทริพาราไทนะคะที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักนะคะซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็ยาโรโมโซซูแมปนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.นะเมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์นะระบุคนในครอบครัวสามารถที่จะเข้าถึงยาที่จำเป็นนะคะและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัตินะคะภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภาระงบประมาณนะคะจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนประกอบด้วยข้อแรกนะคะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักนะคะแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาดังนี้นะคะก็คือในส่วนของยาเทริพาราไทนะคะในอัตราไม่เกินนะคะ 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องค่ะแล้วก็ในส่วนของยาโรโมโซซูแมปนะคะในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องนะคะทั้งนี้ค่ะการใช้ยาเทริพาราไทนะคะแล้วก็ยาโรโมโซซูแมปเนี่ยต้องเป็นไปตามแนวทางนะคะกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะจึงจะสามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ค่ะ2ค่ะในเรื่องของการกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทนะคะแล้วก็โรโมโซซูแมปนะคะในระบบเบิกจ่ายโรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นนะคะหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวนะคะไปยื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้นะคะติดตามในเรื่องของการยกระดับทะเบียนราษฎรนะคะถือว่าเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านะคะโนมินีเปิดดูป้า NICE Center
Service นะคะรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548ค่ะซึ่งเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผย นะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็ให้ความสำคัญค่ะกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะหรือว่าดูป้า NICE Center นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตนะคะทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติค่ะพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของในเรื่องของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยนะคะการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติหรือว่าการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะการถือครองทรัพย์สินแล้วก็การดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะโนมินีค่ะซึ่งมันก็ล้วนกระทบแล้วค่ะต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและก็สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะคะเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนนั้นมันลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและก็อาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกนะคะว่าศูนย์ดูป้า NICE Center เนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นกลไกกลางในการอำนวยการนะคะวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและก็ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะรวมทั้งการนำเทคโนโลยีและวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเรื่องการตัวพิสูจน์ DNA นะคะมาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นค่ะเพื่อเพิ่มความถูกต้องนะคะโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนนะไปพบในเรื่องราวผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสนะคะเกี่ยวกับการสมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถแจ้งข้อมูลได้เลยค่ะผ่านสายด่วน1548นะคะ0ตอบปัญหางานทะเบียนและก็บัตรนะคะสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมค่ะกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและหน่วยงานภาคีค่ะก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่ต้องจำเป็นนะคะเปิดเผยตัวตนแล้วก็ทางกรมการปกครองเขาก็จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันเคลื่อนมาได้กับ FM 101.5 เป็นการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเสนอมาฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารนะคะกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศจันทร์นะคะบอกว่าเป็นการลุยคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเล็งใช้ฟ้องคดีแบบกลุ่มช่วยผู้เสียหายนะคะหมดยุคแล้วค่ะปัดความรับผิดชอบนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเองก็กำกับดูแลสำนักงานของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ก็มีการมอบหมายให้ทางนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยมีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะรับข้อสั่งการไปดำเนินการหลังที่สคบนั้นมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการนะคะประเด็นในเรื่องของสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศก็เปิดเผยนะว่าปัญหาค่ะในเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเว็บบันนะก็มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะสินค้าไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าสินค้าที่มันไม่ได้ตรงกับโฆษณานะแล้วก็มักจะไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายค่ะก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐเองเนี่ยต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทั้งนี้นะคะไม่อาจมุ่งเป้าไปที่ตัวผู้ขายเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไปแต่ว่าจำเป็นแล้วค่ะต้องพิจารณาตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์นะคะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคค่ะแล้วก็ได้รับประโยชน์เอาผลประโยชน์จากธุรกรรมต่างๆบนระบบนะคะแม้ว่าปัจจุบันสคบยังจะมีข้อจำกัดนะด้านอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดหรือว่าระงับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงนะคะแต่ว่าทางฝ่ายนโยบายก็มองแล้วว่าภาครัฐไม่ควรหยุดนะอยู่เพียงข้อจำกัดดังกล่าวค่ะจึงมีแนวคิดนะคะผลักดันแล้วก็หลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่นะร่วมป้องกันระงับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายนะคะตลอดจนมีมาตรการนะคะจัดการร้านค้าที่กระทำผิดนะคะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ยังได้มีการมอบหมายให้ทางสคบเนี่ยไปศึกษาแนวทางการใช้การฟ้องคดีแบบกลุ่มสำหรับกรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยจำนวนมากนะได้รับความเสียหายในรูปแบบเดียวกันนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกแล้วก็ลดภาระของผู้เสียหายรายย่อยนะคะพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่กำกับนะคะดูแลด้านการค้าออนไลน์แล้วก็ธุรกรรมขายตรงนะคะเพื่อบริการกลไกในการทำงานร่วมกันทุกมิตินะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญเลยของนโยบายนี้อ่ะไม่ใช่การเพิ่มภาระแก่ภาคธุรกิจนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการนะคะที่ทำธุรกิจนะคะอย่างสุจริตก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะจากระบบตลาดที่โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งนี่ก็เป็นข่าวสารนะจากสคบมาฝากกันเนาะแล้วก็มาติดตามกันต่อกับทางรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเลยค่ะในส่วนของศึกษาธิการนะคะแรงงานนะคะก็จับมือปฏิรูปใหญ่ค่ะเชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานนะคะมีการปูทางให้เด็กไทยสู่ตลาดแรงงาน
ชั้นสูงนะคะโดยเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลอยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญเลยค่ะกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้ร่วมกันเลยค่ะในเรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญเลยนะคะซึ่งบอกว่าจากเดิมนั้นที่เรียนจบนะแล้วค่อยเริ่มหางานปรับค่ะไปสู่การวางเส้นทางอาชีพและทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยนั้นเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะสำหรับในเรื่องของความร่วมมือนะคะระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้ก็เป็นการมุ่งเน้นค่ะการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญนะคะก็คือ เรียนตรงทักษะนะคะจบแล้วมีงานดึงภาคชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบนะคะฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงนะคะป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะคะปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานนะคะให้แก่ครูและบุคลากรต่างชาติการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะคะด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ค่ะเพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นเพียงแค่เรื่องของวุฒิปริญญานะคะแต่ว่าต้องการค่ะให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นเนี่ยเรื่องความร่วมมือของ2กระทรวงที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ภารกิจระหว่างกันอย่างไรเช่นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศนะคะทั้งเรื่องของแรงงานไม่ตรงสายนะคะเด็กตกหล่นแล้วก็ความยุ่งยากในการดึงบุคลากรต่างชาติคุณภาพสูงซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างแท้จริงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารจากส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันนะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำไม้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอดสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
12: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
13: เท่ากับ2สิลูก
12: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
13: 4ไงลูก
12: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
13: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
12: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
13: ไอ้ยะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
15: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashbackคืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
6: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ รวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
2: เช็คอินถิ่นอีสานใต้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในเย็นวันนี้นะครับวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับพบกันทางสถานีวิทยุในกลุ่มอีสานตอนล่างนะครับ9จังหวัดแล้วก็ทางเพจของเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปค2นะครับวันนี้สปทสุรินทร์รับหน้าที่ผลิตรายการผมกฤษดาสุนทรและก็คุณเบญจวรรณสุภาพดำเนินรายการนะครับก็มีข่าวสารดีๆเรื่องราวมากมายมาฝากท่านเหมือนเดิมในเวลาจำกัดเนาะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรามีเวลาประมาณสัก20นาทีนะคะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังก็จะเป็นหน้าที่รายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะจากสปทตรดิษฐ์นะคะแต่ว่า20นาทีนี้ก็มีข่าวสารมาฝากกันหลายข่าวนะคะเริ่มข่าวแรกนะคะเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะก็เยือนอินโดนีเซียในรอบนะ15ปีปูทางการค้าลงทุนแล้วก็หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ค่ะโดยวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะค่ะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเพื่อเริ่มการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกว่าในการเยือนครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะครับโดยมีกำหนดหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและก็อินโดนีเซียพร้อมกับผลักดันความร่วมมือในด้านของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษารวมไปถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศอีกด้วยนะครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลก็ระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกค่ะที่มุ่งใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดตลาดสินค้าไทยส่งเสริมการลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ค่ะ
0: ครับซึ่งประเทศอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับมีประชากรอยู่กว่า280ล้านคนก็เป็นทั้งตลาดสำคัญและก็หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพซึ่งรัฐบาลไทยเองก็เชื่อว่าการกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าทางการท่องเที่ยวการสร้างงานโดยไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างกันด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไทยและก็อินโดนีเซียก็ยังเป็น2ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนค่ะการหารือครั้งนี้จึงครอบคลุมประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนด้วยนะคะการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติและก็ความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงภูมิภาคอาหารพลังงานและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: ครับสำหรับกำหนดการในวันนี้นะ3สิงหาคมเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในการหารือกลุ่มเล็กนะครับเป็นการหารือเต็มคณะและก็การแถลงข่าวร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมเนี่ยครับท่านนายกก็จะเข้าร่วมพิธีเปิด Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียนะครับหรือคาดินร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียก่อนที่จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนครับเพื่อที่จะหารือกับเลขาธิการอาเซียนพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานาธิบดีอาเซียนของไทยในปี2571ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็รัฐบาลก็เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะปรากฏว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่าวันนี้เนาะยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายนะคะรัฐก็เร่งช่วยเหลือยืนยันตัวตนแล้วก็ทบทวนสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสนะคะโดยวันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกนะคะทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาค่ะ
0: ครับซึ่งคุณรัชดาก็บอกว่าผู้ผ่านการพิจารณาเนี่ยคุณสมบัติทั้งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ย รวมทั้งสิ้นก็9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ย6ล้าน3แสนคนนะครับซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมแล้วก็ผู้ถือบัตรใหม่เนี่ย3ล้าน1แสนคนที่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนนะครับผ่าน eKYC เนี่ยแล้วก็ข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม
1: วันนี้เนาะ
0: นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน1แสนคนคิดเป็น 69% น
1: ะ
0: แล้วก็คงเหลืออีกประมาณ9ล้าน8แสนคนอยู่ที่ 31% ที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งติดตามมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะรัฐบาลก็ได้เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้ก็มีผู้ยื่นนะคะอยู่4ล้าน1แสนคนนะคะ 44% ค่ะขณะที่ก็ยังไม่ยื่นอีกประมาณ 5.2 ล้านคนนะคะคิดเป็นประมาณ 56% นะคะเลยเชิญชวนประชาชนนะคะให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมนะคะทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะแล้วก็ศูนย์ One Stop Service หรือว่า OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ค่ะ
0: ครับซึ่งศูนย์ OSS เนี่ยโดยกรมการปกครองก็จะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็รวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและก็ชุมชนนะครับซึ่งคุณรัชดาก็ยังบอกว่ารัฐบาลตั้งใจไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตั้งใจไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการเนี่ยต้องเสียสิทธิ์เพียงเพราะว่าไม่สะดวกหรือไม่ทราบขั้นตอนนะครับก็จึงได้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่ระบบแล้วก็ช่องทางบริการไว้อย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้ผู้ถือบัตรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า9ล้าน8แสนคนเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีก5ล้าน2แสนคนเร่งดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมเนาะที่การดำเนินการให้เสร็จกันแล้วกัน
1: ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะ
0: ค
1: เหมือนจะว่าหรืออีกหลายวันนะแต่ว่าเร่งดำเนินการก็ดีนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการศึกษานะกับตลาดแรงงานกันบ้างนะคะ
0: ร
1: ัฐบาลก็ผนึกกำลังครั้งสำคัญนะคะศึกษาธิการแรงงานจับมือเป็นรูปใหญ่นะคะเชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานปูทางให้เด็กไทยสู่ตลาดแรงงานขั้นสูงค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยครั้งสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพแล้วก็ทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจยุคใหม่ค่ะ
0: ครับสำหรับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งเน้นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริงแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานนะฮะดึงภาคเอกชนและสถานประกอบการมาร่วมออกแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็กลุ่มว่างงานให้กลับสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับลดขั้นตอนและก็ระยะเวลาของการขอและต่อใบอนุญาตทำงานหรือ e-work permit เนี่ยนะครับให้แก่ครูและก็บุคลากรต่างชาติแล้วก็ปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้ด้วยการผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้การศึกษาเป็นแค่เพียงเรื่องของวุฒิปริญญานะคะแต่ว่าต้องการให้เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นความร่วมมือของ2กระทรวงค่ะที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วก็ภารกิจระหว่างกันอย่างใกล้ชิดก็จะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งเรื่องของแรงงานไม่ตรงสายเด็กตกหล่นแล้วก็ความยุ่งยากในการดึงบุคลากรต่างชาติคุณภาพสูงซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างแท้จริงค่ะ
0: ครับจากเรื่องของการศึกษาแรงงานนะครับมาที่รัฐบาลเขายกระดับทะเบียนราษฎรนะครับให้เป็นด่าน ต้นน้ำสกัดบัญชีม้าโนมิดีนะครับเปิดโดป้า NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะครับโดยประเด็นนี้นางสาวลลิตาขอไปครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านเปิดเผยตัวเรื่องนี้บอกว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางนะครับ
1: ซึ่งกรมการปกครองนะคะก็ได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านนะภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะหรือว่าโดป้าไนท์เซ็นเตอร์นะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตการทุจริตนะคะทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ว่ายังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือว่าการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งก็ล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางค่ะเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
0: ครับทางนี้ศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานของการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องความโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังพูดอีกว่าการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยนะฮะจะเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติการแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับ
1: ซึ่งสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกตินะคะหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้นะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและก็หน่วยงานภาคีโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและก็กรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีค่ะ
0: ครับซึ่งคุณลลิดาก็ยังบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าที่ยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนพร้อมกับข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมหลายรูปแบบตั้งแต่การสวมสิทธิ์บัญชีม้าโนมินีไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติการเปิดศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์เนี่ยก็จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางนะครับผู้กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็รักษาความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวนะคะของนโยบายรัฐบาลนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะเด
0: ี๋
1: ยวแวะอ่านคอมเมนต์นิดนึงทักทายนิดนึงนะคะขอบคุณคุณอเนกฤทัยนะคะก็ส่งสติกเกอร์นะคะรูปหัวใจนะแล้วก็ขอบคุณจ้าเยี่ยมเลยนะคะคุณอเนกฤทัยนี่สติกเกอร์เยอะเนาะนะคะแล้วก็คุณอัชราปิ่นทองนะคะก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยนะคะก็สวัสดีนะทั้งสองท่านนะคะ
0: โทรศัพท์ผมเห็นในคุณทวีศักดิ
1: ์อันนี้ไม่เห็นคุณทวีศักดิ์นะคะแสดงว่าโทรศัพท์ของผู้ดำเนินรายการสองคนนี้จะเห็นไม่ครบนะคะ
0: แชร์กันจุดนะฮะ
1: ใครที่ทักทายเข้ามาไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงขบันสาเนาะหลายที่ก็มีการแห่เทียนนะคะ
0: แต่ว่า
1: ที่อุบลนี่เขาก็โดดเด่นด้านนี้อยู่แล้วนะคะโดยททก็ชูนะคะว่าแห่เทียนอุบล 2,569 นะคะพังงาเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด
0: ์
1: ดันอีสานสู่ฮับท่องเที่ยวโลกนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เดินเครื่องยกระดับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2,569จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะในโอกาสครบรอบ125ปีระหว่าง28ถึง30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็ขึ้นแท่น1ใน3ต้นแบบซิกเนเจอร์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะโดยททก็เดินหน้ากลยุทธ์นะคะ Event Marketing นะคะแล้วก็ Value Over Volume นะคะดันภาคอีสานเป็นหนึ่งระดับโลกนะคะก็คือเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่นะคะพร้อมงานไฮไลท์นะคะขบวนเทียนหอมเรืองแสงค่ะแล้วก็แลนด์มาร์กนะคะเป็นน้องมะม่วงนะคะเพื่อยกระดับศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนในวงกว้างอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะท่านก็บอกว่าททขับเคลื่อนการเติบโตด้วยกลยุทธ์value over volume นะครับก็คือคุณค่าเหนือปริมาณเนี่ยนะเพื่อที่จะมุ่งยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้นักท่องเที่ยวพักค้างนานขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นด้วยซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีถือว่าเป็น1ใน3 signature Thailand ที่ททนำร่องผลักดันสู่เทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะ
1: สำหรับความพิเศษนะคะของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้นะคะททก็ได้ประสานความร่วมงานทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่โดยการนำเสนอประติมากรรม3 มิตินะคะคือน้องมะม่วงนะคะคาแรคเตอร์ยอดนิยมระดับสากลซึ่ง

0: แล้วก็งานวันไหลแห่เทียนพรรษาควบคู่กับการแสดงแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดอุบลราชธานีดินแดนแห่งอารยธรรมสู่เมืองกรรมฐานโลกนะครับรวมไปถึงการจัดพื้นที่โซนอาร์ตสเปซเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกิจกรรม DIY จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเองด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ผ่านไปเนาะ
1: จากอุบลราชธานีนะคะมาที่สุรินทร์บ้านเรานะคะสุรินทร์ก็จัดประกวดผ้าลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรม600ชิ้นงานนะคะเป็นการยกระดับผ้าไทยสู่สากลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะโดยวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าประมาณ 9:00 นค่ะที่ห้องลุมพินีแกลนสวนป่ารีสอร์ทตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับสำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายคอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและก็งานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569นะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็คัดเลือกผลงานต้นแบบสู่ระดับประเทศนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายจำเริญแหวนเพชรเป็นประธานเปิดโครงการนางชมัยพรแหวนเพชรนายกเหล่ากาชาติแล้วก็ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอทอปช่างทอผ้าแล้วก็เครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมงานค่ะ
0: ครับซึ่งในการประกวดปีนี้นะครับก็ถือว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ย600ชิ้นงานด้วยกันก็ประกอบไปด้วยผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอขึ้นไปเนี่ย434ผืนนะครับผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอ58ผืนผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง66ผืนผ้าเทคนิคสร้างสรรค์อีก27ผืนผ้ามีข้อหรือมีขั้น3ผืนผ้าจกหรือผ้าตีนจก1ผืนผ้าขิด3ผืนผ้ายกเล็ก1ผืนแล้วก็งานหัตถกรรมอีก7ชิ้นนะครับซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาติประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุรินทร์คุณชัยพรแหวนเพชรท่านก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปให้สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดให้เป็นต้นแบบแก่ผู้สนใจด้วยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายปุกผาบรมราชินีนาถให้ทุกจังหวัดนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับช่างทอผ้ารวมไปถึงช่างหัตถกรรมทั่วประเทศเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับเพราะกำลังที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนพร้อมกับยกระดับผ้าไทยให้มีความทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็คาดหวังว่าการประกวดครั้งนี้ก็จะเป็นอีกกลไกที่สำคัญในการที่จะร่วมกันสืบสานอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้กับพี่น้องชุมชนนะครับรวมไปถึงส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ช่างทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะไปที่ใกล้ๆกันนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ที่ศรีสะเกษเร่งยกระดับระบบรางแล้วก็ถนนนะคะหนุนการเดินทางโลจิสติกสู่ศูนย์กลางอีสานใต้นะคะโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมจังหวัดศรีสะเกษค่ะทั้งระบบรางแล้วก็ทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งสินค้าแล้วก็ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวในอนาคตนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2สิงหาคมค่ะเวลา 13:00 นที่สถานีรถไฟศรีสะเกษดร.สิริพงษ์อังสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนโดยตรวจเยี่ยมการให้บริการของสถานีรถไฟศรีสะเกษทั้งการบริหารจัดการเดินรถการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการขนส่งสินค้าตลอดจนรับฟังผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบรางของพื้นที่ค่ะ
0: ครับซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านก็ได้ติดตามข้อมูลการให้บริการเดินรถในเส้นทางกรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีซึ่งมีรถไฟให้บริการหลายประเภททั้งรถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วแล้วก็รถดีเซลรางท้องถิ่นเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลปริมาณผู้โดยสารการขนส่งสินค้าและก็การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีรถไฟศรีสะเกษนะครับซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงการคมนาคมและระบบโลจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างนะครับ

0: หลังจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้ติดตามแผนการปรับปรุงพื้นที่ลานน้ำพุบริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สวยงามทันสมัยและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดค่ะรองรับการเดินทางการท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดศรีสะเกษให้มีความสะดวกปลอดภัยและเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ค่
0: ะก็เป็นนะคะข่าวสารนะคะในพื้นที่นะคะอีสานใต้ของเรานะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะของอุบลของศรีสะเกษแล้วก็ของจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะไปดูนะคะที่คอมเมนต์นะคะอันนี้เห็นเพิ่มแล้วนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะทั้งหัวใจแล้วก็สติ๊กเกอร์กดไลค์นะคะแล้วก็พี่บรรเทาสำราญใจนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเช่นเคยนะคะ
1: แต่ผมมองไม่เห็นอ่ะเริ่มนะแสดงว่าโทรศัพท์น่าจะมีปัญหากับเรื่องการ
0: ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะวันนี้นะคะเช็คอินที่สามใต้นะคะซึ่งสวทสุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะส่งต่อที่สวทอุบลราชธานีค่ะและต่อจากนี้นะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังนะคะใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงจากสวทอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สวัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงอมสักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะและหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ท่านในอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกคลิกนะคะหรือเรียกว่าลายสามนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจบจนทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือดายหลอกคลิกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะ
ค่ะกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาพาซินตีนจุกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วง

0: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
1: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่หรือช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกี่ตามอะไรต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่แล้วเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มากีความคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกได้เรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถจะมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลับแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่าน นั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีผ้ามีคุณภาพมาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นจบของเรานะครับสำหรับผ้าพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ด้านใดชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบต่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นจบของเมืองลำแดให้อยู่คู่กับเมืองลำแดตลอดไปครับ
0: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราชญ์แห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนศิริกิติ์ไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันปานินจิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ.นะครับของเขื่อนศิริกิติ์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
0: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
3: วันนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีผานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุเกซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้17:07 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาวันนี้บอกว่าเริ่มต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการทำงานเราหยุดพักผ่อนไป2วันครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายๆคนก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ก็มีบางคนบอกยังคงทำงานอยู่ในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นครับวันนี้วันจันทร์แรกนะครับของเดือนสิงหาคมทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ AM วันนี้เร็วมากในการรายงานตัวมานะครับดูข้อความแล้วโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการซะอีกต้องขอบพระคุณมากมากที่หลายๆคนก็รอติดตามนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะนำเรียนนะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังในรอบวันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทักทายมาทาง TikTok วันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ AM 819 GHz AM 891 GHz ครับแล้วก็ AM 1467 GHz นะครับตอนนี้กำลังนั่งดูข้อความอยู่อ่ะรายงานตัวกันมาก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรายงานมาคุณนันทาตุ้มทองจากสิงห์บุรีครับวันนี้มาแล้วนะครับทักทายคุณบอลด้วยครับจาก PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ทักทายกันคุณรจนามาแล้วในเพจนะครับคุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขานชื่อแล้วใครที่แชร์แล้วด้วยบอกมาด้วยนะครับว่าแชร์แล้วอาจจะบางท่านก็แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับขอบคุณมากๆเพื่อที่จะได้ส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆวันนี้ใช้หรือยังครับไทยช่วยไทย plus 60 40แน่ไหนใครใช้แล้วบ้างบอกมาหน่อยวันนี้ก็ใช้แล้วส่วนตัวแชร์กันนิดนึงนะครับซื้อข้าวนะครับอาหารตามสั่งก็ทุกร้านเลยบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่แบบต้นสัปดาห์เลยนะครับโคราชคุณลักษ์ทักทายมานะครับวันนี้บอกว่าใช้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ก็รายงานตัวกันได้นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเริ่มต้นเรื่องแรกเกริ่นนำไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเอาข่าวดีๆก่อนกันละกันในการเปิดรายการเริ่มต้นไทยช่วยไทย plus ครับ60 40คุณผู้ฟังครบ2เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่3ใช่ไหมครับสิงหาคมคิดว่าเงินสะพัดเท่าไหร่80,000กว่าล้านคุณผู้ฟัง86,400 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีเงินที่หมุนเวียนต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยทะลุ 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากหลายๆคนครับที่เรียกว่าผ่านเรื่องราวของการสแกนนะครับทั้งร้านค้าก็ยอดขึ้นนะครับยอดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนบอกอาจจะเจอเรื่องของข้าวของแพงอะเนาะแน่นอนว่าพอมีไทยช่วยไทย plus 60 40ตรงนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนอันดับแรกลด ภาระค่าครองชีพนะครับการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าสบายๆในการซื้อมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหคุณบอลข้าวผัดมาจานนึงตอนนี้จากไม่เคยมีเลยเหลือแค่10กว่าบาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายตั้ง60นะฮะข้าวผัดจานนึงประมาณสัก15บาทในยุคนี้2569ยังสามารถซื้อได้คุณอารีนะครับวันนี้ส่งมาแล้วด้วยได้ยังครับไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกโอ้โหสบายมากเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆขอบพระคุณภาครัฐด้วยนะครับที่เรียกว่าสนับสนุนกับแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับดังนั้นก็ทักทายมามาดูการสรุปกันนิดนึงครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าติดตามผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดต้องบอกเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้ออย่างที่เกริ่นนำเลยบอกหลายคนบอกโอ้กำลังซื้อบางทีมันก็น้อยลงอะนะก่อนหน้านี้นะแต่พอเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับล่าสุดนะครับข้อมูลจากวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการเนี่ย2เดือนเต็มๆสรุปผลให้ฟังสักนิดนึงพอเราครบการทำงานในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโครงการคุณผู้ฟังบอกได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับเป็นอย่างดีมีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ยประมาณนะประมาณกลมๆนะคร่าวๆนะ 86,400 กว่าล้านเอาง่ายๆเลยเยอะมากนะครับที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช้นะครับรัฐก็ช่วยด้วยเราก็ออกด้วยนะครับ60 40ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าปัจจุบันครับมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับตัวเลขกลมๆประมาณสัก26ล้านรายนะครับก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบนะฮะเรื่องของข้อมูลเนี่ย 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าร้านค้าเยอะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคราวก่อนแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินหลายคนก็ร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้จนถึง30กันยายนนะครับก็นี้สิงหาก็จะยาวไปถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจะมีอีกหรือเปล่านี่นะฮะใครอยากให้มีบ้างไหนลองโทรศัพท์มาบอกกันก็ได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแฮปปี้ไหมมีความสุขกับการจับจ่ายหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกที่นำมาบอกกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่ดำเนินรายการแล้วนะครับมีหลายๆท่านเลยคุณภูชนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์อย่างที่บอกไปไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับส่วนช่างเทคนิคของเราก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ก็ดูแลให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องราวต่างๆก็ส่งบอกมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่แน่นอนครับนอกเหนือจากเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ติดตามเรื่องราวของคดีที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคดีฆาตกรรม5ศพนะครับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้มีการโพสต์นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์ท่านบอกว่าวันนี้ครับเรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก็อยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็นำเรื่องนี้ครับไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับ สังคมท่านบอกต่ออีกครับบอกว่าหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกต่อด้วยว่ากว่ากฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนนะครับผ่านกระบวนการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วครับขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการโพสต์โซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเหตุที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านก็กำชับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสั่งครับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทเนี่ยต้องเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นกับคดี5ศพนะครับต้องแจ้งข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้กับสายตาของชาวต่างชาติและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องให้ชัวร์ก่อนแชร์สกัดข่าวปลอมครับที่ซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ได้มีการสั่งการครับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนะครับให้รับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีคดีต่อเนื่องครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ทั้งหมดรวมถึง5รายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับ2คดีคุณผู้ฟัง2คดีที่เป็นคดีถึง5รายด้วยกันที่เสียชีวิตนะครับเขาบอกใช้เวลาไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็กระทบเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและท่านก็แสดงความเสียใจครับต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนของประเทศไทยนะครับว่าขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์นะครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับยืนยันครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอันนี้เป็นใจความสำคัญเลยทีเดียวท่านนายกบอกเลยว่ายืนยันว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษก็เป็นดุลยพินิจของศาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสานต่อข้อสั่งการในมิติของการสื่อสารของรัฐในฐานะที่เป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถึงประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ครับไปกับการป้องกันครอบครัวของผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับที่มีไปถึงกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะครับท่านสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 Mcord HD สำนักข่าวไทยแล้วก็มีช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับและก็คดีตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพของความรุนแรงแล้วก็เนื้อหาครับที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทั้งนี้ครับได้สั่งการให้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเนี่ยต้องตรวจสอบข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่มีการแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแก่สังคมทั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของอสมทด้วยนะครับท่านก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ทั้งโกรธแล้วก็มีความรู้สึกสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยต้องโทษมาแล้วแล้วก็กลับมาก่อคดีนี้ซ้ำอีกเป็นเหตุครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านก็เสียใจแล้วก็โกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนคนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับท่านก็บอกว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์นี่นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และก็การทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุซ้ำและก็เสียงเรียกร้องจากประชาชนในวันนี้รัฐบาลได้ยินครับแล้วก็กำลังลงมือทำในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าหน้าที่สำคัญที่สุดครับคือต้องทำให้ความจริงเนี่ยชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศแล้วก็ในสายตาชาวโลกโลกก็ต้องเห็นครับว่าประเทศไทยเนี่ยจับคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่เห็นภาพของความรุนแรงครับที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินหน้าเพื่อที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับแน่นอนหลายๆคนก็เข้าใจนะครับกับความสูญเสียครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าท่านก็

หตุซ้ำอันนี้เนี่ยคือต้องถือว่าจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย้ำอันนี้ก็ย้ำสำคัญด้วยคือยืนยันท่านนายกบอกครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยการลงโทษตรงนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับท่านนายกก็บอกไว้ก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กำกับดูแลทั้งอสมทก็สื่อสารนะครับในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการปกป้องครอบครัวครับของผู้สูญเสียโดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับส่งข้อความมาทักทายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับมีข้อความจากคุณพระพลึงครับบอกสวัสดีค่ะคุณบอนนี่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่สูญเสียครั้งนี้นะครับมีคุณสุวรรณาจากลพบุรีด้วยรายงานตัวก่อนบอกฝนกำลังจะมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากๆเลยก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ด้วยใครแชร์แล้วนะครับก็มาบอกกันสักนิดนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะมีข้อความส่งมานะครับหนึ่งเรื่องของฮาลุนโซโล่สักนิดนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้มีหลายๆคนตามข่าวนี้กันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศครับในฐานะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่นะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงฮังการาตอนนี้ครับยังคงประสานงานกับทางจอร์เจียอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา31กรกฎาคม2569ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำแล้วก็ส่งเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการนะครับนอกจากนี้ครับการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จนะครับซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรแล้วก็นำร่างฮาลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยในส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนถามกันมาเรื่องของผลการชันสูตรนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียโดยการนำร่างกลับประเทศไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงติดตามความคืบหน้าและก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับที่หลายๆคนก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียยูทูบเบอร์นะครับที่ต้องบอกว่าติดตามผลงานแล้วก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับหลายคนก็เป็น FC ดูทุกคลิปของฮาลุนโซโล่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับน้องที่ต้องบอกว่าจากไปแบบไม่มีวันกลับและผลงานของน้องก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปนะครับหลายๆคนคิดถึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในทั้งเพจนะครับทั้ง YouTube ของฮาลุนโซโล่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับเรียกว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อมีอีกหลายเรื่องราวครับจับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
8: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
7: ผมจะกดแล้วนะ
9: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
8: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
9: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
12: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
13: ติดตามกันครับจับประเด็นเป็นข่าวติดตามกันได้ทุกวันข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับหลายคนก็ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็สร้างความรู้สึกกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแน่นอนชาวนาเรื่องราวของการปลูกข้าวต่างๆเรื่องของการไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาโดยตรงก็ต้องฟังจากชาวนาโดยตรงท่านไปพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันที่1 สิงหาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนณบริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีครับก็พบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวนะครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็รถยนต์สำหรับการเกษตรแล้วก็ท่านก็ขึ้นรถรางครับไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำอันนี้ก็น่าสนใจท่านนายกบอกแบบนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูของจริงมาดูด้วยตนเองมาให้เห็นเลยว่างั้นนะครับมาดูว่าชาวนาเป็นอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่กำไรเนี่ยไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางรัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่เกษตรกรดังนั้นครับจึงต้องมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รู้ได้เห็นจริงแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนะครับมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางด้านของการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกครับแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัยกักเก็บน้ำไว้ในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งโดยการเดินหน้าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานครับให้ยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนด้านการสร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนทุกคนครับมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการลงพื้นที่เองนะครับไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองนะครับท่านบอกว่าอยากมารู้อยากมาฟังปัญหาของเกษตรกรเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ตรวจเยี่ยมนะฮะชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงนะครับในพื้นที่ปลูกข้าวรวมกว่า95ไร่นะครับก็แยกออกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย58ไร่ข้าวขาวพื้นนุ่ม37ไร่แล้วก็มีการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าดีมากๆหลายๆคนก็มาเล่าปัญหาให้กับท่านนายกได้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านนายกบอกอีกด้วยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากภาคเกษตรกรรมครับเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดปัจจุบันครับรัฐบาลก็หาแนวทางในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนี่แหละให้กับพี่น้องชาวนาไทยมีมาตรการครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่การนำเอานวัตกรรมการนำเอาเทคโนโลยีส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดการใช้แรงงานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็มีการพัฒนารวมถึงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีครับที่ทนแล้งนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจัดการชลประทานนี่นะฮะเรื่องของการมีน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอต่อฤดูกาลในการเพาะปลูกนั่นเองนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลายคนอยู่นะตอนนี้แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าฟังอยู่คุณบอลฟังอยู่ที่สุพรรณบุรีเลยแล้วก็เมื่อวันที่1ก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับนะครับท่านนายกด้วยบอกว่าท่านนายกใจดีมากๆเลยนะครับต้องบอกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของการ ปลูกข้าวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการปรับตัวของเกษตรกรสมัยใหม่ใช้ทั้งความรู้เทคโนโลยีและก็การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเป็นพลังในการยกระดับทั้งการผลิตนะฮะแล้วก็การเพาะปลูกให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและก็สามารถที่จะไปแข่งขันคุณผู้ฟังในตลาดโลกที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าข้าวไทยของเรานี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆข้าวหอมมะลิไทยของเรานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างโอ้โหวันนี้มีหลายข่าวนะฮะที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอลนำเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้ฮะท่านถึงประเทศอินโดนีเซียเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียมุ่งกระชับความร่วมมือครับภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับวันนี้ครับ3สิงหาคม2569นะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะครับเดินทางถึงที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญครับของนายบาโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคุณผู้ฟังแล้วก็มีการหารือแบบเต็มคณะครับกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาพข่าวนะฮะโอ้เรียกว่าท่านนายกก็เดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูภาพได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับจากหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับอาจจะยุ่งๆสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าทั้งทำงานพอเป็นวันจันทร์แล้วจะมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำกันตั้งแต่เช้ามีประชุมช่วงบ่ายด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะติดตามฟังรายการด้วยเพราะจะได้รู้กันดังนั้นนี่อ่ะเมื่อต้นรายการพูดถึงไทยช่วยไทย plus จะไม่พูดถึงข่าวดีซะหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอบกับพี่น้องประชาชนตอบกับคุณผู้ฟังนิดนึงถามว่าเมื่อกี้นี้บอก30กันยายนคือจะหมดแล้วใช่ไหมสำหรับไทยช่วยไทย plus ผ่านมา2เดือนเดือนนี้เดือนที่3แล้วก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายมีคำถามว่าเอ๊แล้วจะต่อไหมอย่างไรท่านนายกบอกแบบนี้จากเพจของของเรานี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องเป็นข่าวดีต้องทุกครั้งที่จะมาเล่าก็ต้องเป็นข่าวดีก่อนเล็งขยายไทยช่วยไทย plus หากเกิดประโยชน์ย้ำครับท่านนายกบอกไม่ใช่นโยบายประชานิยมอ่ะอันนี้เป็นแบบแว่วๆมาแล้วแว่วๆมาว่าเล็งจะขยายไทยช่วยไทย plus อันนี้ก็เรียกว่าโปรยมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงเอาไว้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนี่คุณกระปุกแดงบอกดีใจด้วยนี่เห็นไหมฮะใครบอกว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยใครบอกชอบไทยช่วยไทย plus 64อยากให้ต่ออยากให้ต่อสักนิดนึงส่งมาบอกกันนิดนึงก็ได้โทรมาก็ได้ครับจะได้รู้น่าจะขยายคุณกระปุกแดงมาใน TikTok บอกนะโอ้คุณน้องแชมป์บอกดีใจด้วยเหมือนกันขยายต่ออีกกี่เดือนดีตอบมาหน่อยตอบมาหน่อยอีกสัก4เดือนนะฮะไปถึงสงกรานต์ปีหน้าเลยโอเคดีมั้ยครับลองดูลองดูมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่นะฮะสำรวจตลาดสีย่านเมื่อวานนี้โดยได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะโดยท่านบอกว่าบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังบอกว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนยืนได้ด้วยตนเองนะครับหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมมาตรการก็จะมีการดำเนินเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพนะฮะที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่ารัฐบาลก็ยังมีเวลาในการพิสูจน์ผลงานอีก3ปีด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจยืนยันครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับนี่ว่าจะกลับมาไว้วางใจเหมือนเดิมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าหลายๆคนฟังอยู่แล้วถามว่าคุณบอลแล้วไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมก็นี่แหละฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งลงเอาไว้นะครับก็เล็งๆท่านนายกบอกว่าเล็งๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลโพใช่ไหมฮะเรื่องของผลโพสวนดุสิตโพล่าสุดครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสวนดุสิตโพวันนี้เลยนะครับข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดสวนดุสิตโพเขาก็จะมีการสำรวจเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเช่นเดียวกันเวลาโพอะไรต่างๆออกมาก็จะดูที่ว่ามันตรงใจกับเราไหมนะครับแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาดูกันนิดนึงผลสำรวจครับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยกท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับมีผลงานโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลเขามีเหตุผลนะหนึ่งเข้าถึงประชาชนนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังให้เรื่องของการทำงานมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเปิดเผยผลสำรวจสวนดุสิตโพครับเรื่องสำคัญเลยคือดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,029 คนนะฮะสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับหลายๆประเด็นเลยมาดูประเด็นสำคัญครับต้องบอกว่านักการเมืองละกันนะครับประเด็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับอันดับที่1ครับแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกวาดคะแนนไปสูงมากๆครับ 37.71% นะครับถัดมาก็ท่านเอกนิติธันประภาส 28.74% นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ 20.85% นะครับแล้วก็ฝั่งการเมืองฝ่ายค้านบ้างนะครับบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแน่นอนคุณไอซ์ครับคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะครับก็ได้ไป 33.70% คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ได้ไป 25.91% นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ได้ไป 23.74% กระทรวงบ้างกระทรวงอาคิดตามหน่อยกระทรวงไหนที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะกระทรวงการคลังนะฮะ 18.97% แล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ 16.16% นะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมก็ 10.40% นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปให้ฟังกันคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับสวนดุสิตโพก็มีการสำรวจแหละเป็นความคิดเห็นนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจำนวนกว่า 2,029 คนก็มีการสำรวจทั้งทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ภาคสนามแล้วก็กรอบเวลาในการสำรวจก็คือ27กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับก็เป็นการสำรวจนะก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนำไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันจันทร์ที่3 4 5 6วันพฤหัสนี้แล้วนะป้ายมาแล้วครับคุณผู้ฟังป้ายมาแล้วมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่ารายละเอียดหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวพาไปติดตามนะครับเรื่องของสปอตกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรเชิญครับ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ย้ำกันนะครับ แป๊บเดียวเองก็จะถึงแล้ววันนี้วันจันทร์พฤหัสบดีนี้แล้วครับถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยหลายๆคนอยากจะมาชมครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังชมฟรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮูน่านะครับก็มาเจอกันครับพฤหัสบดีนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันได้ติดตามบันทึกการแสดงได้เช่นเดียวกันนะครับที่เรื่องของรายการของเรานะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามชมได้นะครับงานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับชมฟรีถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮอนน่าแล้วเจอกันนะครับพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมใครที่เตรียมตัวแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนอยากให้มาติดตามกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสวท.ที่ตั้งใจครับที่จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันในทุกๆครั้งที่ได้ติดตามกันในวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนึงจากข้อความของคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความมาใครแชร์แล้วพิมพ์บอกหน่อยในเพจ Facebook ก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือยังไม่ได้กดถูกใจต้องรีบกดถูกใจมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะได้อ่านกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีต้องบอกปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเจอปัญหามากมายเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลครับเล็งใช้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้เสียหายหมดยุคแล้วครับที่จะปัดความรับผิดชอบท่านบอกไม่ได้ต่อไปนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนายรณรงค์ ภูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็รับข้อสั่งการไปดำเนินการต่อเพื่อพี่น้องประชาชนครับหลังสคบ.เขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสำคัญเรื่องของสินค้าออนไลน์ที่โอ้หลายคนโทรมาหลังไมค์บอกคุณบอลซื้อของไม่ตรงปกเลยสั่งอย่างได้อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็นำส่งเช่นเดียวกันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ปัจจุบันนะครับมีทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามโฆษณามักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายตรงนี้เป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคบางคนสั่งทางออนไลน์ใช่ไหมก็เจอปัญหาหลายคนพอจะกลับไปหาอ๋อมันไม่มีร้านนี่ปิดไปแล้วบ้างในออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะก็เจอปัญหามากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคแล้วก็ได้รับประโยชน์ ชน์จากธุรกรรมต่างๆแม้ปัจจุบันนี้ครับสคบยังคงมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดหรือระงับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงแต่ทั้งฝ่ายนโยบายก็มองว่าภาครัฐก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ข้อจำกัดจึงมีแนวทางครับผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายกับแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและก็กลไกในเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งต้องมีหน้าที่ทั้งในการป้องกันแล้วก็การระงับช่วยเหลือเยียวยานะครับจากความเสียหายของสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็ได้มีการมอบหมายให้สคบไปศึกษาแนวทางการฟ้องคดีแบบกลุ่มสำหรับกรณีที่ผู้บริโภคจำนวนมากคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้นลดภาระของผู้เสียหายรายย่อยรวมถึงการหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของออนไลน์ธุรกิจขายตรงเพื่อบูรณาการการทำงานแบบกลไกในการร่วมมือกันแบบทุกมิติโดยปิดท้ายครับท่านก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนนะครับประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนสามารถซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีจริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะเห็นว่าท่านทำงานในทุกมิติจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยทุกเรื่องให้กับผู้บริโภคพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาซื้ออย่างได้อย่างนะครับสั่งอย่างได้อย่างแล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับภารกิจหลักของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันครับ
15: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบันสกันแก้วประจัน
16: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้บุรีรัมย์เดินหน้าขยายผลโครงการสมาร์ทมัมสู่6อำเภอนำร่องยกระดับการดูแลแม่และเด็กครบวงจรบุรีรัมย์มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูอาสาสมัครและตำรวจดีเด่นพม.บุรีรัมย์ร่วมรับฟังแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นทบทวนสิทธิแล้วกว่า4ล้านรายรัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิไม่ปล่อยคนยากไร้เสียโอกาสรัชดาแจงข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบสมาร์ทล็อตเฟิร์สจัดสรรเท่าเทียมทุกรายพาณิชย์เปิดลานแอโรบิกเฮอร์บานอีรามูฟเชื่อมสมุนไพรไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์เดินหน้าขยายผลโครงการสมาร์ทมัมสู่6อำเภอนำร่องยกระดับการดูแลแม่และเด็กครบวงจรจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องโดยวันที่3สิงหาคม2569กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมสุขภาพจิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดตัวโครงการสมาร์ทมัมภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ 1,000 วันด้วยรักศรัทธาณโรงพยาบาลคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีโครงการสมาร์ทมัมเป็นการต่อยอดจากพื้นที่ต้นแบบอำเภอลำปลายมาสและขยายผลสู่6อำเภอนำร่องได้แก่ลำปลายมาสคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่ชัยพฤษและหนองหงเพื่อสร้างระบบการดูแลแม่และเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การฝากครรภ์ที่มีคุณภาพการคลอดอย่างปลอดภัยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดจนการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิด 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วันภายในงานมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างในอำเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการดูแลแม่และเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัยโครงการสมาร์ทมัมจึงถือเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลแม่และเด็กอย่างรอบด้านมุ่งสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำและวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กไทยเพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตบุรีรัมย์มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูอาสาสมัครและตำรวจดีเด่นวันที่3สิงหาคม2569เวลา 10:20 นณหอประชุมชัยจินดาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้แก่พันตำรวจเอกปริญญาพรเดชาพิพัฒน์พันตำรวจเอกเจษฤทธิ์แพ่งศรีสารพันตำรวจเอกอดิศรสุวรรณรักษ์พันตำรวจเอกศิริวัฒน์สมกิจศิริพันตำรวจเอกยุทธนาไตรทิพย์และพันตำรวจเอกกำพลวงสงวนพร้อมด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครตำรวจเครือข่ายประชาชนพลเมืองดีเด่นที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2รายพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำนวน3สถานีนอกจากนี้ยังมีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมยาเสพติดให้โทษรวมทั้งสิ้น12นายซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัยของสังคมอย่างแท้จริงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บุรีรัมย์ร่วมรับฟังแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม นางปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงาน Social Development Expo 2026 SDX 2026ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ชั้น1สาธารณรัฐจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2569การแถลงข่าวในครั้งนี้มีนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพร้อมนำเสนอแนวทางการจัดงาน Social Development Expo 2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมีความเสมอภาคและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนำนโยบายและแนวทางจากส่วนกลางมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นทบทวนสิทธิแล้วกว่า40ล้านรายรัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยคนยากไร้เสียโอกาส3สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมจึงได้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6ล้าน3แสนคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3ล้าน1แสนคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน EKYCข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คน 69% คงเหลืออีกประมาณ 980,000 คน 31% ที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4ล้าน1แสนคน 45% ขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5ล้าน2แสนคน56%จึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศ พื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ศูนย์ OSS โดยกรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิและนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนรัชดาแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First จัดสรรเท่าเทียมทุกรายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมประชาชนบางส่วนกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอร์บล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่การจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเป็นระบบ Small Lot First ซึ่งจากรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนในรอบนี้ระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบนางสาวรัชดากล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายกลไกการทำงานของระบบ Smart Lot First ว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการพูดง่ายๆคือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบทุกคนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบจะให้สิทธิรายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นนางสาวรัชดากล่าวทั้งนี้ระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์โดยหลักการ Small Lot First จะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามนางสาวรัชดากล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางจำหน่ายประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มันมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.80% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80 ต่อปีโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนสำหรับครั้งต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมกิจกรรมเฮอร์บานอีราเฟสซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงโดยกำหนดจัด2ครั้งในวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีและวันที่ 21-23 สิงหาคม2569ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสมุนไพรไทยพร้อมผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้บริโภคยุคใหม่และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนอานิชเปิดลานแอโรบิกเฮอร์บาลอีรามูฟเชื่อมสมุนไพรไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าสร้างกระแสการใช้สมุนไพรไทยในวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่จัดกิจกรรมเฮอร์บาลอีรามูฟแอโรบิกออกกำลังกายสร้างสุขภาพพร้อมไฮไลท์พิเศษจากเบเบ้ทันชนกอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดังร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยภายใต้แคมเปญเฮอร์บาลอีราเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์สมุนไพรไทยขยายโอกาสทางการตลาดและผลักดันสมุนไพรไทยสู่สินค้าในกระแสเวลเนสที่แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฮอร์บาลอีรามูฟณโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครว่าในวันนี้1สิงหาคม2569กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวจัดกิจกรรมเฮอร์บาลอีรามูฟเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบแอโรบิกควบคู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการนำสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตในชีวิตประจำวันกิจกรรมภายในงานเฮอร์บาลอีรามูฟนอกจากมีกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพแล้วยังมีไฮไลท์พิเศษจากเบเบ้ทันชนกอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพชื่อดังมาร่วมเป็นผู้นำออกกำลังกายพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพรวมถึงการจัดโซนแสดงและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผู้ประกอบการไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรียนรู้คุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และเรียนรู้การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างสมดุลกิจกรรมดังกล่าวนักเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างประสบการณ์ตรงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าสร้างการรับรู้แบรนด์และผลักดันให้สมุนไพรไทยก้าวสู่การเป็นสินค้าในกระแสเวลเนสที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศปัจจุบันสมุนไพรไทยไม่ได้ถูกใช้เพียงในตำรับยาแผนไทยแต่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยลู

ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องทำให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยและเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังนั้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคจึงอีกเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่เพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการสมุนไพรไทยได้โดยจะเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลภายใต้แคมเปญเฮอร์บาลเอร่าอย่างต่อเนื่องนายสถาพรกล่าวต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายน2569และจะพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณตามความเหมาะสมเปิดรับสมัครตั้งแต่6ถึง14สิงหาคม2569โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์044602309วันและเวลาราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์กระทรวงแรงงานได้ออกแถลงถึงภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้แก่การจัดงานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมและแจ้งคนหางานไปทำงานต่างประเทศการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านพร้อมเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและนายจ้างเข้าถึงบริการโดยตรงเช่นเว็บไซต์ไทยมีงานทำระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.go.th ระบบขอใบอนุญาตทำงาน eworkpermit.doe.go.th เว็บไซต์ employ.doe.go.th สำหรับการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรวมถึงบริการคนพิการและการขอรับสิทธิกู้เงินกองทุนประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1694กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและสตรีเพื่อทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสื่อสารภาษาอังกฤษได้พร้อมทักษะการทำงานร่วมกับหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง7สิงหาคม2569เวลา 16:30 น.สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองทางไปรษณีย์หรือส่งอีเมลไปที่ asian.fad@m-society.go.th และ asianmso.gmail.com รายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่11สิงหาคมเว็บไซต์ www.mss.go.th ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรมพุทธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจะขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธสังเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ

0: จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคลองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลและครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้าน 4,623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะหลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้อง และไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HDสำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook ถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาด พร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแพงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้อง พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสคช.ภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหาหนี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิ์หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสำคัญของสคช.ภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอัยการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาคล้าปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิ ภัทรพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
7: ึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านแสนรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได
10: ้วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับถักกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนอง

0: ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่3สิงหาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็คุณกนกรศิมิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งกีฬากันเยอะนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในหลายประเภทกีฬานะครับแล้วก็ใครที่จะรอเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับรองแอสตันวิลล่านะครับมาเยือนที่ประเทศไทยนะเจอกับ BG ปทุมที่สนาม BG ปทุมพรุ่งนี้นะครับวันนี้แถลงข่าวกันก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับเราไปเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะครับก็วอลเลย์บอลหญิง CB ครับ2026สนามแรกกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก็จบลงไปโดยแชมป์เป็นของประเทศไทยนะครับเราในฐานะทีมอันดับที่17ของโลกนะครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามอันดับที่27ของโลกนะครับผลงาน2นัดเราชนะอินโดนีเซีย3-1เซตชนะฟิลิปปินส์3-2เซตมี5คะแนนนะส่วนเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์3-1เซตชนะอินโดนีเซีย3-1เซตมี6คะแนนนะครับชี้ชะตาผู้ชนะจะเป็นแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับส่งเพื่อนหลักนะครับในการแข่งขันคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศศิภาพรจันทวิสุทธิ์อัชราพรคงยศนะทางด้านของวิศราศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุทธลานะครับแล้วก็ณัฐนิยาใจแสนนะครับก็เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผิดคาดนะผิดคาดเพราะว่าเล่นตอนเล่นกับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยคือเหลือเกินกว่าชนะได้แต่เจอกับเวียดนามชนะขาดลอยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยนะเจ้าภาพเสียงเชียงเงียบกริบไทยชนะ25-18 25-17 และ25-14คว้าแชมป์ในสนามแรกไปครองนะครับส่วนคู่ชิงที่3อินโดนีเซียนะครับเอาชนะทีมฟิลิปปินส์นะครับ3-1เซตคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับซึ่งสนามที่2จะแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะแถลงข่าวจะเป็นทางการโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนาม2นะครับมีสีชาติอาเซียนเข้ามาแข่งขันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณรัฐพลนราดีสอนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทางด้านของคุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV ครับนะครับเลข2 7-9 สิงหาคมความพร้อมของเชียงใหม่มีอย่างแน่นอนนะครับจัดการแข่งขันคราวนี้นะครับก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ7สิงหาคมนะอินโดนีเซียเจอเวียดนามนะครับ13:00 นแล้วก็16:30 นฟิลิปปินส์เจอไทยนะครับ8สิงหาคมนะเวียดนามเจอฟิลิปปินส์13:00 นและไทยเจออินโดนีเซีย16:30 นะครับแล้วก็วันที่9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซีย13:00 และก็16:30เวียดนามเจอกับไทยนะครับบัตรผมรายงานไปแล้วนะครับผ่านช่องทางของ The Concert Application หรือว่าเว็บไซต์ไทยคอนเสิร์ตนะครับ1คน1ตัวซื้อได้2วันวันละ1ใบนะครับเวลาวันจันทร์นะฮะวันนี้ก็น่าจะซื้อกันแล้วส่วน walk in นะ walk in วันพฤหัสที่6นะครับที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ walk in นะครับชมได้นะช่องเดิมคือวัน31นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬายินดีต้อนรับคนที่มากองเชียร์ที่มานะครับเพราะว่าความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะทีมสาวไทยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับกองเชียร์ก็ไปรับกันนะวันนี้โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็เดินทางพร้อมมากับลูกทีมนะครับมาถึงดอนเมืองนะวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมนะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะเลข2รอเชียร์กันนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลครับมาสู่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะฮะไทยนัดที่2เจอกับมาเลเซียนัดที่3ปรากฏว่าเราชนะมาเลเซีย2-0นะครับยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเราก็ได้6แต้มนะครับนักกีฬาก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับไปถึงฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะฮะไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมนะครับ20:00 นะครับตามเวลาในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกนะครับนะส่วนอีกนัดหนึ่งก็เล่นในบ้านเจอกับพม่านะครับ8สิงหาคมนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็ชื่นชมนะที่นักกีฬาไทยนะครับ มีความกระหายแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับจนได้รับชัยชนะนะครับบอกว่าอัดฉีด2ล้านบาทหากจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะนี่มานำแป้งนะอัดฉีด2ล้านบาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับรอติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อลาติกนะครับที่คาบาสประเทศฟิลิปปินส์นะครับพรุ่งนี้เวลา 20:00 นตามเวลาในประเทศไทยเรื่องการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ฟังนะหลายคนก็เข้าใจแหละนะว่าทีมชาติเป็นของคนทุกคนแต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นะสมาคมไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงคือ AAF นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับก็เอเปฟนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ทูเนี่ยเขาซื้อไปนะนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องพยายามเข้าใจนะนะเราก็อยากจะดูสดนะเราก็ซื้อนะซื้อตังไปดูเดี๋ยวนี้กีฬาอาชีพหลายกีฬานะไม่ใช่ว่าแค่ไทยอย่างเดียวนะนะครับก็ต้องซื้อนะฮะในการเข้าชมนะไม่มีของฟรีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนนัดที่เราเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มานัดที่เจอกับเมียนมาในบ้านเนี่ยนะครับไปซื้อตั๋วกันนะครับนะก็หลายคนก็บอกว่าตั๋วไม่น่าจะแพงนะจะลดลงกว่านี้นะนะครับนัดที่ชนะมาเลเซียก็รุงเรงเหมือนกันนะคุณฟังหมื่นกว่าคนเองอ่ะนะ 13,000-14,000 คนเองอ่ะนะครับก็หวังว่าก็คงจะมีกองเชียร์มาเต็มๆนะในวันที่ไทยเล่นนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมานะครับนะเรื่องของฟุตบอลนะครับมาถึงตรงนี้ก็เราพร้อมที่จะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะเชียร์ทั้งผ่านจอแล้วก็มีแฟนคลับของเราบินมาที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะนี่นะสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนะครับได้แชมป์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะได้2ทีมนะเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องแข่งขันกันนะครับก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เล่นกันปรากฏว่าในเวลา90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับดวลจุดโทษนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดแม่นกว่าครับชนะ6-5นะครับแล้วก็รวมสกอร์รวม8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองนะครับแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นพิชยาวุฒิชัยนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับคนนี้เนี่ยเคยมีชื่อในอายุ17ปีนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนแล้วนะครับนะก็นักเตะยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีครบแล้วนะครับ12ทีมนะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันนะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดวันที่14สิงหาคมนะฮะก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มละ3ทีมแข่งขันกัน18-20สิงหาคมที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับนะฮะแล้วก็แชมป์ทั้ง4กลุ่มจะไปไขว้กันนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาแชมป์อย่างเดียวนะแชมป์4กลุ่มจะไปไขว้กันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่3สุพัชราศัย22-23สิงหาคมนะครับตัวแทนย้ำอีกครั้งนึงนะครับชัยนาทฮอบิลนครปฐมยูไนเต็ดชลบุรี FC ระยอง FC นะฮะกันทารมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับเชียงใหม่ FC แม่โจ้ยูไนเต็ดอัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตซอลนะครับฟุตซอลเมื่อวันก่อนไทยชนะนิวซีแลนด์6-0นะครับโคตรมีรักพลสายเน็ตงามยิ้มเลยนะไทยชนะนิวซีแลนด์6-0อดีนันมูลทรัพย์วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์อิทธิชาประภาพันธ์ณรงศักดิ์วิงวอนชวราศรีอาวุธแล้วก็ปราณัฐกิติพานุวงศ์นะครับจากนั้นนัดต่อมานะครับเราก็ชนะอัฟกานิสถานอีกนะก็ชนะ2นัดรวดนะนะครับชนะ2นัดรวดเลยทีมฟุตซอลของไทยนะครับชนะ2นัดรวดนี่ก็หมายความว่านะทีมไทยก็สบายแล้วนัดต่อไปเจอกับรัสเซียป่ะนะฟุตซอลของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยโค้ชรักพลสายเน็ตงามนะครับก็ให้นักกีฬาไปพักผ่อนแล้วนะครับรีแลกซ์วันนี้เนี่ยไทยไม่ได้แข่งนะแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยที่แพ้มา2นัดถอนตัวนะครับนะถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับแม่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางด้านของนิวซีแลนด์ถอนตัวก็ทำไมรัสเซียชนะผ่านนะคู่ทุ่มหนึ่งนะครับไทยชนะ2นัดนะชนะอัฟกานิสถาน 6-1 ชนะนิวซีแลนด์ 6-0 นะครับนัดที่3ของเรารอเจอนะฮะวันที่5นะครับเจอกับเวียดนามถือว่าบิ๊กแมตช์เลยแหละในอาเซียนย่านนี้ไทยกับเวียดนามเจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดมีอินโดนีเซียมาอีกทีมนึงยิ่งน่าสนใจนะนะครับฟุตซอลนะฮะคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพครับนัดที่3ไทยกับเวียดนามวันที่5นั่นแหละครับ 20:30 น.ถ่ายทอดสดทาง True Channel นะครับแล้วก็ชมกันได้นะไปชมไปเชียร์กันที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับวันที่5นะครับของเรารับผลสายเน็ตงามนะครับก็ดูแลอย่างเต็มที่เลยครับน้องๆตัวนี้ก็รีแลกซ์นะครับก่อนที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไทยมี6คะแนนเวียดนามชนะ2นะชนะ1เสมอ1มี4คะแนนรัสเซียนะเสมอมา1ครั้งเสมอเวียดนามนั่นแหละครับและนัดนี้น่าจะชนะบายนิวซีแลนด์นะครับเพราะนิวซีแลนด์ขอถอนตัวนะครับนิวซีแลนด์แพ้ไป2นัดเนี่ยเสียไป9ประตูนะครับนะฮะก็คงจะแหมช้ำใจแล้วช้ำใจแล้วนิวซีแลนด์ถอนตัวไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลเดี๋ยวผมบอกคนยิงประตูยังไทยเจอกับทางด้านของอัฟกานิสถานนะขออนุญาตนะฮะนัดที่เจออัฟกานิสถานเนี่ยได้ประตูจากสราวุธพลาพลึกนะชาวลาศรีอาวุธวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับแล้วก็ปานัทกิติพานุวงศ์นะชาวลาศรีอาวุธเนี่ยนะก็ยิงอีกลูกนึงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินทาราพิลมอยู่นะครับนี่ไทยชนะนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะนะครับแจ้งให้ทราบนะครับจากฟุตซอลจากฟุตซอลไปติดตามเรื่องของเกมอุ่นเครื่องอ้าวก็ไปเกมอุ่นเครื่องไปติดตามเรื่องของกอล์ฟเมเจอร์ก่อนนะฮะจบแล้วก็คือกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปี AIG Women Open นะครับที่อังกฤษนะครับรอบสุดท้ายนะครับของเราโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับตีวันแรกวันเดียวอ่ะที่ตีดีอยู่วันที่1วันที่2นะครับวันที่3ก็เริ่มตกแล้ววันที่4ก็เกินอีกละ2โอเวอร์พาร์นะครับจบอันดับ4ร่วมครับทางด้านของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโปรมือ2ของโลกได้4ร่วมเท่ากับโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันครับแนลลี่คอร์ต้านะครับได้สกอร์2อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการจบท็อป10ระดับเมเจอร์รันที่3ติดต่อกันของโปรจีนในปีนี้นะครับแชมป์เป็นของสาวญี่ปุ่นโปรญี่ปุ่นครับชิโฮคุวาอินะครับเอาชนะเอสเธอร์เฮสไลจากเยอรมนีนะครับในการเพลย์ออฟหลุมที่2นะครับจบ5อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับไปเพลย์ออฟหลุมแรกก็ไม่เป็นไรครับเท่ากันอีกหลุมที่2นะฮะมีโซคุวาอิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์นะครับของเราคนอื่นๆนี่ตีออกโอเวอร์กันเยอะเลยนะครับโปรพราชนิตีวรรณแสนนะครับ2โอเวอร์โปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจ3โอเวอร์นะครับโปรเปียโนอภิชยายุบล6โอเวอร์นะครับโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับ9โอเวอร์พาแล้วก็โปรแจนครับอันชิสาอุตมะ11โอเวอร์พานะครับนะนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะฮะจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของแมตช์อุ่นเครื่องพรุ่งนี้นะครับระหว่างแอสตันวิลล่าครับมาเยือนไทยนะก็มาเจอกับเชลซีวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็แอสตันวิลล่านัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องเอาชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มานะชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มากี่ประตูนะ3ประตูต่อ1นะฮะกานาโชนะปีกตัวใหม่ชาวอาร์เจนตินาลงเล่นด้วยนะบอกว่าขอบคุณชาวอินโดนีเซียที่มาร่วมเชียร์กันนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็บอกว่าโพสไอสตอรี่มานะ IG มาบอกว่าเจอกันเร็วนี้กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเตะที่ปทุมธานีนะครับก็วันนี้พอมาถึงปั๊บนะครับก็ทางด้านของอัสเมล่าก็มาซ้อมนะประมาณสักเที่ยงอ่ะซ้อมแดดเปรี้ยงๆเลยนะประมาณสักขออภัย 11:15 น.ซ้อมยืดแข้งยืดแข้งยืดขากันนะฮะในพื้นที่สั้นๆนะฮะซ้อมเสร็จแล้วก็แบ่งโซนผู้เล่น11ตัวจริงนะเล่นการพาสซิ่งนะพาสซิ่งเกมนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็เล่นลิงชิงบอลกันนะที่เขาให้ดูแค่15นาทีคุณฟังส่วนผู้รักษาประตูก็มีการซ้อมผู้รักษาประตูกันอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่อูนายเออร์มารีแล้วก็นักเตะนะหลายคนของอาร์เซนอลก็เล่นเต็มที่อ่ะวินเดอร์เลิฟเด็กเก่าแมนยูก็อยู่นะทารอนมิงนะแล้วก็ทางด้านของอเลซานโดกานาโชแหละนั่นก็ปีกตัวใหม่แล้วครับจอมม้วนจอมหมุนคนนี้นะพรุ่งนี้จะได้โชว์ลีลาด้วยนะครับอุ่นเครื่องปรีซีซั่นครับกับ BG ปทุมนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.ที่สนาม BG Stadium หรือว่า 2BG Stadium ปทุมธานีนะครับบัตรเข้าชมมีขายด้วยนะหมดหรือยังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าสนใจครู่นี้นะฮะมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะความพร้อมทั้ง2ทีมนะทางฝั่ง BG ก็บอกว่ามีความพร้อมนะทางด้านของโค้ช BG นะครับทางฝั่งของไทยนะก็มีความพร้อมเหมือนกันนะโค้ชของไทยนะฮะก็บอกว่ามีความพร้อมนะแล้วได้เจอกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะก็สร้างความตื่นเต้นนะสร้างความ กระหายในการเล่นของทีม BG ปทุมนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับแมตช์คู่นี้นะฮะทางด้านของอูนาเอเมรี่เนี่ยของแอสตันวิลล่าแล้วก็ตอนมาแถลงข่าวมาพร้อมกับเอียนแมสเซนกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนะส่วนของบีจีปทุมก็คือวลาดิเมียยูโยยูวลาดิเมียวูโชวิชนะวลาดิเมียวูโชวิชแล้วก็มีพาทริกกุตตอฟสันนะกองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาเล่าให้ฟังนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของวิ่งบ้างนะครับตอนนี้ทีมวิ่งเอเชียนเกมของเราทีมหนุ่มชายกับสาวชายในระยะสปรินต์นะครับ100 200 4x100ต่างๆเนี่ยนะครับไปเก็บตัวนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเข้าแข่งขันรายการพิเศษในช่วงของเก็บตัวของทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะฮะวิ่ง100เมตรชายบิวพลพลบุญสอนต่ำกว่า100ครับนะฮะ 9.99 วินาทีนะครับขณะที่โอทวัชชัยทีมเอียดนะครับ 10.37 นะครับณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะ 10.51 นะฮะ100เมตรชายนะฮะต่ำกว่า10อีกแล้วนะสร้างความมั่นใจในเอเชียนเกมนะครับส่วน100เมตรหญิงสุกันดาเพชรรักษาก็ 11.43 นะครับเป็น PB ของเธอนะทางด้านของ Personal Best นะครับปกติเธอวิ่ง 11.57 นะตอนนี้101.43 รวมถึงจิรพัฒน์ขานอ่อนตาก็ personal best เหมือนกันนะครับจาก 11.55 ขยับมาฮะเป็น 11.49 ครับโอ้นักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะทำสถิติดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน่านสุภณิชพูนเกิด 11.59 นะ special best นะในปีนี้นะครับอาทิชาเพชรกูลมนัสดาดารมโนนะสถิติดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบิวพลพลนำตำลายสถิติวิ่ง60เมตรด้วยนะครับนะ 6.59 วินาทีนะครับเขาเคยได้เหรียญในเอเชียอินดอร์นะฮะบิวพลิพลเนี่ยนะครับตอนนี้มาได้เวลาก็ดีกว่าตอนเอเชียอินดอร์อีกนะครับนักกีฬาของเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็เป็นแผนส่วนสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรายกระดับการฝึกซ้อมเข้มข้นนะฮะไปเก็บซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปนะฮะเพื่อมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจและก็เทคนิคต่างๆนะครับนะส่วนเรื่องของแบดมินตันนะครับนะยินดีกับน้องส้มสุนันท์วิทิสารนะน้องสาวแท้ๆเลยนะน้องสาวคนสวยของพี่ชายสุดหล่อวิวกรุตวิทิสารมือ2ของโลกนะครับก็ไปคว้าแชมป์ในรายการฟิลิปปินส์อินเตอร์ชาเลนจ์นะครับที่ฟิลิปปินส์เป็นการชิงชัยรอบชิงชนะเลิศของ2สาวไทยนะครับระหว่างน้องส้มสุนันท์วิทิสารเข้าชิงกับยาตาวิมินนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของส้มสุนันท์นะครับเอาชนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงไป2-1เกมนะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองนะครับเป็นแชมป์รายการแรกของปีในระดับนานาชาตินะครับนะฮะส่วนที่นครราชสีมานะครับจัดการแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่นครราชสีมาพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็บอกว่ารูปแบบการแข่งขันหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมานะโอ้เป็นทางตรงที่น้องๆมาร่วมสนุกผู้เข้าแข่งขันกันมากมายกว่า500คนนะฮะที่เซ็นทรัลโคราชนครราชสีมานะครับคึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะเด็กได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะฮะรางวัลนะครับให้กับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับที่สนามกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกนะครับจะเป็นการตัดสินใจว่านะตัดสินว่านักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็สมัครได้นะครับส่วนจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับ7-9สิงหาคมสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับหรือว่าสมัครได้ที่หน้าเขื่อนภูมิพลวันที่6สิงหาคมนะครับจากความเร็วของหนูน้อยขาไถไปดูความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับปิดแล้วสำหรับการแข่งขันศึก2ล้อเบอร์1ของไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับสนามที่2นะครับนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า17ชาตินะครับไม่ใช่แค่เอเชียนะครับยุโรปเอเชียนะมาแข่งขันนะสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียแคนาดามากันหมดครับนอกจากในอาเซียนแล้วนะในเอเชียในยุโรปโอ้โหมาตบเท้าแข่งขันกันใน Nexter BIC Superbike Championship ครับ แชมป์ในรุ่น 1000cc นะครับซุปเปอร์ไบค์ 1000cc แข่งกัน12รอบคีรันคาร์บูรีครับจากออสเตรเลียนะครับก็คว้าแชมป์นะครับทีมสวิฟต์โกลเรซซิ่งนะครับคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันเลยนะครับส่วนซุปเปอร์สต็อก 1000cc แข่ง12รอบนะฮะวัดกันที่โค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นตะวันตั้งกิจเจริญจาก TK Honda Edemesi สิทธิผลดุเรกนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ดาวรุ่งแถวหน้าของเมืองไทยลงแข่งขันครับไม่ว่าทางด้านของมิกธนัทลองปลิวจากเอเดเมสซี่ฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะครับคว้าแชมป์ออกสตาร์จากผู้นำคว้าแชมป์ไปครอง2สนามติดต่อกันครับที่2ก็เป็นน้องข้าวกล้องนะครับจากกีพัทพุทธิสารนะครับจากเรบิกทูราโน่ฮอนด้าทีซีเคเรซซิ่งทีมนะครับคว้าแชมป์นะครับแล้วก็นักบิดเจ้าถิ่นต่อศักดิ์นวลสายนะได้ที่3มุกระดาสารพืชนะครับนักบิดจอมเก๋าสาวไทยนะจาก NJTS All Racing นะครับตอนตำแหน่งรอบจัดอันดับนั้นอยู่หัวแถวนะฮะแต่ว่าคราวนี้ออกสตาร์ทมาโค้งแรกตีลังกาล้มครับน่าเสียดายนะครับล้มลงไปนะครับติดตามต่อสนาม3นะฮะสำหรับ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับ 16-18 ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับส่วนที่ชลบุรีครับการแข่งขันสปาร์ตันนะครับสำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนวัดทีสิบนะครับกับจังหวัดชลบุรีรันริโอไทยแลนด์และก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนะจัดการขันวิ่งวิบากฟาดานลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในการพัทยาสปาร์ตันทีเฟกต้าวีคเอ็น HS12HR นะที่วิดดอมเวลเล่พัทยานะครับก็รายการนี้นักกีฬาแข่งขันมาร่วมแข่งขันกันมากว่า 5,000 คนนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภทซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับซุปเปอร์10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านโอเวอร์ออลอิลิชัยเป็นของญี่ปุ่นครับทางด้านของเรียมะสุกาตะครับนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย29ปีนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในประเภทบราสนะครับ21กิโลก็คว้าแชมป์มาแล้วนะอุปสรรค30ด่านมา10กิโลเมตร25ด่านเบาๆคว้าแชมป์อีกแล้วครับนะที่2เป็นนักของรัสเซียครับดานิสลาฟชิโคมิรอฟนะครับแล้วก็ที่3ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งของเราดีที่สุดของไทยก็คือเบนวอร์เรอร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์ได้ที่7โอเวอร์ออลแล้วก็ที่1ไทยนะครับแล้วครับแล้วก็สุดยอดสุดยิ่งใหญ่นักกีฬากว่า 5,000 คนแล้วก็มีนักกีฬาสปาร์ตันคิดมาแข่งขันด้วยนะนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทนะครับผู้จัดก็นะชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับทางด้านของซันซิโร่นะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของรันดีโอไทยแลนด์ขอบคุณผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับทางด้านของทีเสียบด้วยนะครับที่จัดกันจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากชลบุรีนะขยับไปอีกนิดเดียวระยองฮินี่นะกับด้านของการแข่งขันวิ่งนะฮะซินิกฮาฟมาราธอน2026นะครับบริษัท Red Up Work จำกัดจัดการแข่งขันนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026ซินิกมาราธอนฮาฟมาราธอนระยอง2026ครับครั้งที่5ในแนวคิดวิ่งฟินกินเที่ยวระยองฮิครับเมื่ออาทิตย์ที่2สิงหาคมที่สวนสาธารณะแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันระดับทีมชาตินะครับมากันเพียบเลย4,500 คนนะครับเส้นทางซินิกรูทนะสนามเลียบชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับผ่าน3หาดนะครับหาดไม่ว่าจะเป็นหาดแหลมเจริญหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดาครับสนามนี้ก็ได้รับรองจาก World Athletic Road Red Label นะครับเป็นปีที่2นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณทางด้านของคุณสลาริวันทัพทวีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากติมศักดิ์คณะจัดงานนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดิวเชียนนะครับหรือว่าทางด้านของ Red Up Work นะครับผู้อำนวยจัดการแข่งขันนะคุณอลงกรเจียมอนุกุลกิจนะครับก็ผลการแข่งขันในปีนี้นะครับนะแชมป์หน้าเดิมนะทีมชาติเดินทางไปแข่งขันกันเพียบเลยทีเดียวนะ 21.1 กิโลชายนะครับแชมป์ณัฐวุฒิอินนุ่มนะครับที่2มังกรพงศกรสุขสวัสดิ์ที่3อินทัศน์จงใจจิตนะครับ21กิโลเมตรหญิงนะครับครูขมอนงวงศรนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยอรัญญาหินสุยแล้วก็แอร์ครับเป็นกมลวงชัยครับแล้วก็อันดับ1ใน10กิโลเมตรหญิงนะครับเอิญสุทัศนีด่านสุนทรวงศ์นะครับแล้วก็10กิโลเมตรชายมีสมโชคคงดีนะครับก็นักกีฬาก็ประทับใจในการวิ่งครั้งนี้นะทางด้านของ Red Up Work จำกัดก็ขอบคุณนะทางภาครัฐและเอกชนที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับ จบแบบสมบูรณ์นะฮะสนามต่อไปก็เชียงใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนครพนมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแวดวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขิด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS จะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่มิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยังเข ำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดยังไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ต ่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีร์กีซสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายแต่พัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค

0: ตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
1: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนึงค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

ผมรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฟากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

ี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาดซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับเปหิตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชัยช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมูลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

เช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
11: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
10: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
11: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
12: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
6: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุ้มเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
15: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
6: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
16: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แม่จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
7: Thank you.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาแล้วกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิม 3:10 น.โดยประมาณถึง 4:00 น.วันจันทร์ที่3 สิงหาคม 2569พบกันทางกลุ่มร้อยบุรินทร์นะครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์นะครับ FM 97.5 MHz 3คลื่น3สถานีฟังพร้อมๆกันช่วงเวลาที่ท่านพักผ่อนให้มีความสุขกับเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆนะครับ044514115หลังใหม่ทักทายกันได้เหมือนเดิมนำเพลงของอาจารย์ทองม้วนบุญมาศิลปินอิสระนะครับกับท้องฟ้าป่าไม้สายธารแผ่นดินเราจะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เป็นเรื่องราวเป็นชีวิตที่เป็นของทุกคนนะครับกับเรื่องราวธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรารักษาให้เราทำรงไว้เพื่อลูกหลานในอนาคตนะครับไม่ทำร้ายไม่ทำลายป่าไม้สายธารแผ่นดินนะครับแม้แต่กระทั่งสัตว์ป่า

สิ่งมีชีวิตต่างก็มีลมหายใจเนาะทุกคนก็รักชีวิตรักความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปทำลายอย่าไปทำร้ายกันนะครับไม่ว่าจะสัตว์หรือคนก็แล้วแต่ลิงธมวนเพลงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งของมาริฮวนด้านะฮะให้กับคุณแองเจโลฟาซินก็เลยขอทาง FM สวทสุรินทร์ทักทายเพียงทุกท่านที่ทักทายมาทาง FM ด้วยนะครับคุณอาทิเพลแล้วก็ท่านที่ผมมองไม่เห็นเนาะลมเพลลมพัดครับ

เพียงใครที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับฟังสักคนหนึ่งนะเราไม่ต้องการสิ่งใดมากบางทีคนเรามีทุกข์มีเรื่องราวที่ไม่สบายใจขอใครสักคนหนึ่งยอมรับฟังแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราโดยไม่มีอะไรตอบแทนเนาะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญของเรานั่นเองจากเพลงลมเพลงพัดมาริโฮน่าครับต่อเรื่องกับเพลงนี้คนสำคัญหนูมิเตอร์ให้กับคุณผู้ฟังทางสวนภูมินะเห็นว่าไม่สบายหายไวๆนะครับ

งสำคัญนะครับเพลงของนูมิเตอร์นะครับคุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101แนะนำเข้ามานะครับขอบคุณหายไข้ไวๆกันเสียงนิดคนสำคัญนะครับก็คือคนที่เราอยู่ใกล้ชิดและคนที่เราห่วงเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่มีใครน้อยคนเนาะที่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ห่วงลูกก็ต้องเสียค่าเทอมไปเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็รวมๆ 20,000 หาเงินพอสมควรเพื่อลูกนะครับยังไงก็ต้องเดินทางต่อไปสำหรับอนาคตสำหรับเรื่องราวในชีวิตของเขาที่จะต้องเติบโตต่อไปพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่จะรับประคองให้เขาเดินไปตามเส้นทางที่เราอยากให้ไปเนาะหรือว่าเขาอยากจะไปแต่ว่าถ้าไปใกล้ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไปไกลเนี่ยก็ห่วงเป็นธรรมดาเพลงของคุณอดิเรกแว่นแก้วขอมาครับใกล้ตาไกลตีนนางาคารวาน

นั่นสิครับจะมนุษย์จะหวังสิ่งใดเนาะความหวังความฝันมีอยู่กันทุกคนแต่ว่าใครจะไปถึงใครจะไขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นได้ก็อยู่ที่ท่านแต่ละคนอยู่ที่คนเราไม่เหมือนกันน้องหาลุนนะครับหาลุนโซโล่เขามีฝันมีหวังแต่ท้ายที่สุดนะครับความฝันของเขาก็ทำให้เราได้ตระหนักในเรื่องราวของชีวิตอีกอย่างหนึ่งเนาะนะครับกับเพลงนี้คุณผู้ฟังทางปรากลชัยบุรีรัมย์นะครับแนะนำมาใกล้จะวันแรมละวันเดือนเพ็ญก็ผ่านไปเนาะนะครับวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็แนะนำเพลงเดือนเพ็ญของนักหาคารวานมาฟังพร้อมๆกับทุกท่านก็แล้วกันนะครับ

เดือนเพ็ญนะครับเพลงที่คุณอัศนีพลจันทร์หรือนามปากกานายผีหรือสหายไฟเป็นผู้ประพันธ์นะครับในห่วงเวลาที่คิดถึงบ้านสมัยนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาผู้ที่มีแนวคิดแนวเขียนเขาเข้าป่าไปนะช่วงเวลาที่เข้าไปอยู่ในป่าก็คิดถึงบ้านคิดถึงประเทศนะครับนายผีเขาก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในขณะที่ลี้ภัยการเมืองเข้าไปอยู่ในป่าในยุคที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เมื่อก่อนนะครับแล้วก็เพลงนี้นำหมูบงเทพกระโดนชำนาญเป็นผู้นำบทเพลงออกมาจากราวป่านะครับมาเผยแพร่ต่อแล้วก็นางหาคาราวานวงคาราวานนำมาบันทึกเสียงครั้งแรกในอัลบั้มบ้านนาสะเทือนก็ราวปีพุทธศักราช2526นะครับในชื่อเพลงคิดถึงบ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดือนเพ็ญเมื่อปี2527โดยคุณแอดคาราบาวยินยงโอภาคุณนำมากับร้องใหม่ในอัลบั้มกัมพูชาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดือนเพ็ญจนโด่งดังเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับมีหลายท่านร้องงาก็ร้องนะครับเพลงนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับคุณผู้ฟังทางประคนชัยแนะนำเข้ามาอ่ะเดี๋ยวฟังอีกเพลงหนึ่งก่อนที่จะมาฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยมีคำถามกับเรื่องราวในชีวิตนะครับแต่ว่าบางท่านบอกว่าถามไปงั้นแหละไม่ต้องการรอคำตอบดังเช่นเพลงนี้นะคุณสุบุญเลี้ยงนะครับคำตอบนะ

ผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีนะฮะก็เป็นประจำทุกคืนจะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านสำหรับคืนนี้เป็นบทกลอนที่เขียนไว้เมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมปี2556นะหมายถึงว่าผ่านมาแล้วหลายปีทีเดียว2556 13ปีผ่านไปนะเขียนตอนที่ฝนตกฝนตกตอนกลางวันนะครับวันนั้นเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากที่ห่างหายไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงพอสมควรแล้วกลับมาบ้านนะปีนั้นก็ทำให้รู้สึกเหมือนว่าฝนแรกแห่งฤดูกำลังหล่นโปรยปลายลงมาเพื่อที่จะชุบชื้นชุบชีวิตหลังจากพื้นดินแห้งแล้งนะครับมาช่วงระยะเวลาหนึ่งในห่วงหน้าร้อนพอเข้าสู่หน้าฝนอาจจะยังไม่เป็นทางการแต่ว่านี่คือฝนแรกบทกวีชื่อว่าเพราะไม่ใช่ฝนแรกแห่งฤดูลองฟังดูนะครับ

พราะไม่ใช่ฝนแรกแห่งฤดูบางสิ่งที่รับรู้จึงแตกต่างพลูหยดน้ำหยาดพรมลมนำทางร่วมชะล้างบางสิ่งปล่อยทิ้งลงยืนอยู่กับความจริงสิ่งปรากฏบริบทของความหลังยังโปรยส่งปล่อยความฉ่ำชุ่มชื้นฟื้นปลดปลงอยู่กับห้วงซื่อตรงแห่งเวลาเพราะไม่ใช่ฝนแรกแห่งฤดูเสียงสาดซัดพัดสู้จึงส่งค่าจะ กี่ครั้งต่อกี่หนบนศรัทธาอยู่กับความปรารถนาของหัวใจทุกหยดที่รดรินทวินรับล้อมรวมกับห่วงการผ่านสมัยทุกรอบที่หลั่งล้นถนนใดก้าวทุกก้าวสดใสในช่ำเย็นเพราะไม่ใช่ฝนแรกแห่งฤดูโลกเคยอยู่จึงต่างบางสิ่งเห็นเคยชื่นชมตรมเศร้าเท่าเกิดเป็นบางประเด็นเปลี่ยนปรับไปกับการเคยขื่นขมตรมเศร้าเท่าเกิดเป็นบางประเด็นเปลี่ยนปรับไปกับการได้ยินเสียงโปรยปลายหลั่งสายรักจึงตระหนักต่อวิถีที่ผันผ่านผูกสายเปลฝากกับฟ้าไม่ยาวนานหนาวสถานในบางค่ำย้ำเตือนตนได้ยินเสียงโปรยปลายหลั่งสายรักจึงตระหนักต่อวิถีที่ผันผ่านผูกสายเปลฝากกับฟ้ามายาวนานหนาวสถานในบางค่ำย้ำเตือนตนหนาวสถานในบางค่ำย้ำเตือนรัก

็นน้ำค้างได้นะให้แดดเผาละลายไปทีละนิดละน้อยก็คงจะดีแต่ว่าชีวิตคนเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเรายังต้องเดินต่อไปเรายังต้องก้าวไปสู่วันที่เราเลือกที่จะเดินต่อไปกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้นะฮะเดินทางก็ขอให้เดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินด้วยความปรารถนาที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังทางคลื่นวิทยุทั้ง3สถานีนะครับแล้วก็ทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ขอบคุณทางคุณอัยเรกคุณพี่ประยูนนะครับคุณแองเจโรฟาซีนคุณพี่สุภชัยด้วยนะฮะวันนี้มาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมกับแฟนรายการประจำของเรานะครับตำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงสุดท้ายของค่ำคืนวันนี้นะครับกับศิลปินหนุ่มเมือง101บ้านอ้นนะอาจารย์บอยบ้านอ้นของผมเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีทักษะในการเล่นดนตรีได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นทุกๆเครื่องดนตรีแหละนะครับก็ติดตามรับชมรับย้อนหลังหรือว่าหลายๆเพลงที่คุณอาจารย์บอยร้องไว้นะนำมาฝากเป็นเพลงสุดท้ายของค่ำคืนวันนี้ให้มีความสุขกับการรับฟังนอนหลับก็ขอให้ได้ฝันดีนะครับนอนตื่นก็ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเช่นเดียวกันในวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับดำลาไปก่อนกับเพลงนี้หนาวลมเมืองอาจจะเย็นๆบ้างบางพื้นที่ฝนตกก็ดูแลสุขภาพนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายบาโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสต่างกราบกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอไพลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมโด ยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสรัพมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอสวันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรัศมีพระพรนั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสิริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมไฉไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งร่วมกับครูสริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมไฉไล

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจำมอนเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่3คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้อง3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
6: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า19%จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
12: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
13: ร ื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
9: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขปุญญสัจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็หยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืน
คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมทันดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปีรู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเอง
ในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอให้มันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้ไม่อยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้าง
สิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันนะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็เชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยนะก็ยากนะญาติโยมนะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็5

ตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกายหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกายหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้ว

อายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรา
นะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ําใดย่ําคืนย่ําเช้าย่ําบ่ายย่ําแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดอลเวียงงับไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถ้าคุณเองนี่นั่งดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ยนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการขอโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังจหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กระทำภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกาย
ในกลีบเมฆกำลังวิหาซ่อนกายากำลังสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกำลังเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณะภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรระลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือ
ความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้
นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อน
เร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นน่ะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นในญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นในญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: วันนี้วันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครบชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการวาระสหกรณ์เวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศทิติชัยโคตรประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลปัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่มีการวิงเวียนเสหน้าเสหลัง
เสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนะนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดและก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นในญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้าอย่างรูปพลาดนักปราชญ์อย่างรูปพลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะจะทำกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับนะเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธดำรัสว่าอัปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นแล้วก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธดำรัสที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยกิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นความจริงญาติโยมความผิดพลาด
ถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมนะการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์น่าจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอด3วัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิตที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลว
ประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นฆราวาสญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของฆราวาสญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเกื้อจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมาหากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยามตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะเวรวาแข็งนักก็มักมีเวรประการต่อมาวาจาอ่อนหวานก็คือคำพูดไพเราะดูดดื่มเปล่งวาจาออกมาจากใจที่ใสสะอาดไม่มีโทษเป็นคำที่หอมหวานชูกำลังใจของผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์มหานิยมเป็นที่ชื่นชมรักใคร่นับถือของผู้ฟังใจอ่อนโยนคือใจที่นอบน้อมละมุนละม่อมถ่อมตัวสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาปราณีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือนะกายวาจาใจที่อ่อนถือว่าเป็นพรอันประเสริฐนะโยมนะเพราะเป็นเหตุก่อให้เกิดมีบุคคลยกย่องเชิดชูแล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากจะหมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือเ
พระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญการสำรวจตนเองนั้นญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงินงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงญาติโยมความชนะมีอยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจ
ความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนิยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาภาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: ครับสมัยดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเขารายการศาสตร์จักหน่อยนึงก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคนนะครับที่ได้เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการวิทยุผู้สูงอายุนะครับ อยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านพ่อวิริยุทธ์หน่อยพรมท่านพ่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ข่าวมาสาจังหน่อยนึงว่าเป็นอย่างครับกับสายนี่ครับสบายดีครับผม
1: สบายดีครับพ่อวันนี้ทำไมเปิดเพลงเคราะห์แล้วไม่เปิดให้จบเลยเนาะช่างตินเอ้ยยายกำลังฟังเคราะห์เลยมาขัดความสุขของยายเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวได้ฟังครับแม่เนาะครับเนาะขออภัยหลายๆครับแม่ครับเป็นกำลังใจครับผมยายของน้ำมูครับผม
1: ขอฟังเพลงใบโคตรด้วยสักเพลงอีกเนาะ
0: ได้ครับแม่ครับ
1: พวงมะนาวจ้า
0: ครับผม
1: จ้ามอบให้ประโทุกคนแล้วก็พ่อฟันด้วยแล้วก็น้องซินด้วยนะคะ
0: ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผม
1: เลี้ยงสุขใจสวัสดีครับพ่อ
0: ครับผมแม่บุเรียนที่รักกับมาแล้วครับแม่บรรเทาสำรานใจครับขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมห้ามมีภัยอีกแน่นะครับผมเข้ารายการซาต้องก็ต้องทบทวนหน่อยนึงนะครับเนาะทบทวนความจำทบทวนความรีบเร่งของตัวเจ้าของครับอีกสายครับสบายดีครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำติดฝนเนี่ย
0: ดูเปียก
2: ติดฝน
0: ดูเปียกมาเลยนะแม่เนี่ยดูสิ
2: โอ้จ้ะดีดีดีน้องตินเนี่ยเขาเว้นนี่พ่อ
0: ครับผม
2: เอานึกว่าเกษียณไปแล้วไม่ได้จัดตั้งเป็นเดือนแล้วมีคนถามอยู
0: ่ครับ
2: เขาบอกว่าเขาบอกว่าช่างตินเกษียณแล้วใช่ไหมบอกต้องใส่จะใช่ไม่ได้มาหลายวันก็เลยว่าง
0: แม่บรรเทาแม่เป็นเท่า
2: จ้ะ
0: รู้ไหมว่าหัวหน้าฤทธิชัยเนี่ยครับเก็บความหล่อเอาไว้ซ่อนเอาไว้ยังไงครับ
2: เยโลหลายเด้อเจ๊กเกษียณแล้วจ้ะแค่นี้แหละพ่อเวลามันเหลือน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาครับเอาฟังต่อเลยเนาะครับผมสำหรับเพลงเห็นว่าแม่บุเรียนขอมาเพลงอะไรครับหัวหน้าครับโอเคครับผมเอาเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผม

5:51 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้การที่การบุพพันธ์แม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณหลายๆของเพลงจบไปวันหนึ่งเนี่ยครับที่ขอมาจากแม่บรรเทาสำรานใจนะครับเนาะเอาขอทักทายพี่น้องจักหน่อยนะครับที่มาถ่ายนะครับบุญเหลือใจร่ำนะครับสบายดีครับพ่อคำอากาศสดชื่นครับฝนตกไปปล่อยครับผู้ขาเข้ามาแล้วครับเหมือนจันทร์ปริธาร่ำนะครับสบายดีตอนเช้าเช่นเดียวกันนะครับเอาแม่บรรเทาได้ฟังแล้วเนาะครับเนาะฮักเนี่ยก็พบรักที่จันทบุรีบ่นี่ครับผมแม่บรรเทาแม่ทิศแม่บุเรียนนะครับทักทายกันแล้วเนาะครับเนาะพ่อสมใจนะครับทักทายมากนะครับทั้งหลังไม้นะครับหัวหน้าเดติชัยครับส่งสัญญาณให้เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอเมื่อวานนี่มีโอกาสได้ไปชมบ้านทุ่งร่วงท่องนะครับของคุณหนึ่งหรือบ้านตามานะครับตำบลชุ่มแสงอำเภอสติกนะครับที่เป็นหมู่บ้านที่เพิ่นปลูกปลาปลูกไม้นะครับไปออนซ่อนเพิ่นครับก็ได้พ่อกันหลายคนนะครับหมู่บ้านที่ไปก็ถือว่าที่ไปก็เป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพที่มีการขับเคลื่อนงานในเรื่องของในเรื่องของพี่เอ็ม 2.5 ที่สิมีพระราชบัญญัติหรือว่าด้วยเรื่องอากาศบริสุทธิ์ไปเห็นพี่น้องนะปลูกต้นไม้ก็อ่อนซ่อนหลายนะครับแต่ว่ากับเวลาที่มีอยู่หน่อยๆก็ขอเพียงทักทายพี่น้องสำนีเนาะครับเนาะแล้วก็เอาไว้มือต่อไปในรายการเดินเดี๋ยวเจ้ามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องส่งท้ายพี่น้องด้วยบทเพลงที่ว่าราลิติชัยนะครับจะถ่ายกับเวลาเพียงจบบ่จบจังใดผู้ขาให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
3: ติดเลยสิพ
2: ่
3: อ
2: ใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแค
7: ่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ ฟรีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี่ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ

บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อ เผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้ติดตามในเรื่องราวของทั้งพยากรณ์อากาศในวันนี้ข่าวสารส่วนกลางแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดรำเดี๋ยวขออนุญาตทักทายประการในภาพรวมกันแล้วกันนะคะหน้าตาทยอยเข้ามากันแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจบรายการก็ไปติดตามนะคะในเรื่องที่แฟนรายการหลายๆท่านทักทายกันเข้ามานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสวัสดียามเช้าทักทายกันนะคะในช่วงเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเด็กสุนสันนะคะคุณแม่บรรเทาสำราญใจนะคะแล้วก็เห็นข้อความของพี่สุวัจนีปะลมรำด้วยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าหน่อไม้กิมซุงนะคะได้จำหน่ายขายหมดหรือยังเนาะนะคะเนื้อมีบริการให้พี่น้องเราราคาน่ารักน่ารักนะคะบอกว่าพิกัดบ้านดอนใหญ่นะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้นะคะจริงๆเราบอกพิกัดไปแล้วนะคะบางทีนะคะพี่สวัสดีอาจจะไม่ได้ทักทายเข้ามานะอาจจะไปแอบเมียงเมียงมองมองนะพิกัดที่บ้านพี่สวัสดีก็ได้ไปถามหาเนาะหน่อไม้กิมซุงนะคะก็ถือว่าก็เรียกเป็นอาหารนะที่ปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าขึ้นเองนะคะอยู่ที่บ้านพี่สุวัจนีเนี่ยก็สามารถที่จะไปทักทายกันได้นะคะแล้วก็มีคุณเหมือนจันทร์ปริธารำด้วยต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีฝรั่งงานที่ติดต่อมาในเรื่องของลงสปอร์ตก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคุณจักรพงษ์เจนถูกใจนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่ที่17นะคะตำบลชุมทองบอกว่าเสียงดังชัดเจนครับผมนะคะต้องขอบพระคุณนะคะสงสัยผู้ดูแลหอกระจายข่าวดูแลในเรื่องของหอกระจายข่าวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะทำให้เสียงชัดเจนนะพี่น้องเราก็ได้ฟังข่าวอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณคุณบุญเหลือใจรำด้วยนะคะบอกว่ารับฟังทางเฟซนะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลบัวทองนะคะขอบพระคุณและมีคุณวรรณากรมัชชาด้วยที่ติดตามกันเมื่อวานนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะคะน่าจะติดตามข่าวกันทุกวันจากช่อพักกานะคะมีคุณประคองสุขด้วยทักทายกันเข้ามานะคุณบุญจันทร์ทองสุดนะคะคุณสวนหรือเปล่าคะถ้าอ่านชื่อผิดหรือว่าเอ่ยนามของคุณสวนผิดต้องขออภัยสวนหรือสเวนนะคะต้องขอบพระคุณนะคะบอกว่าฟังจากหมู่5ระเบิดคามนะคะขอบพระคุณกับผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนใจด้วยนะเปิดหอกระจายข่าวนะคะอยู่ที่ชุมทองหมู่ที่17นะคะตำบลชุมทองสัญญาณชัดเจนเช้านี้อากาศเย็นสบายนะเมื่อวานนี้ก็บอกวันนี้ก็เย็นสบายเหมือนกันนะนะนี่ละมั้งผู้ดูแลหอกระจายข่าวที่อยู่บ้านชุมทองนะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ไก่มากๆเลยนะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรำด้วยทักทายกันทุกเช้าเลยนะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใบไม้ด้วยนะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณยืนยงประโคนก็ติดตามกันทุกวันเลยทักทายกันเข้ามาทุกวันที่เดียวกันนะคะมีคุณกิ่งแก้วทองกลมด้วยนะสวัสดียามเช้านะคะทักทายกันเนาะแล้วก็มีในส่วนของผู้ใหญ่นะคะคนสล็อกราวนะคะนี่บอกว่าได้มีการเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะขอบพระคุณจริงๆนะที่บ้านหนองเรือหมู่ที่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะแล้วก็มีคุณ
สุธาชินีด้วยใช่ไหมคะผู้ใหญ่สุธาชินีขอบพระคุณนะคะอุดแก้วนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ เปิดหอกระจายข่าวพี่น้องเราได้ฟังทุกวันเช่นเดียวกันนะคะอยู่หมู่6ตำบลหนองบัวโคกนะคะขอบพระคุณเมื่อวานนะคุณชนะสารนะตั้งแต่กันเข้ามาบอกว่าขอฝนมาตกที่ตำบลผมหน่อยนะคะแถวนั้นไม่ตกอยู่ลำไปมาดไหมคะแน่น่าจะอยู่ลำไปมาดไหมคะคุณชนะสารอยู่อำเภอไหนเนาะนะคะแม่บุญเรนที่รักเขาก็อยู่ลำไปมาดนะคะทักทายกันเข้ามารู้สึกว่าแม่บุญเรนก็ว่าแถวลำไปมาดบางพื้นที่ก็ตกอยู่นะนะคะแล้วก็มีคุณอภิรักษ์แสงฮิรันที่ทักทายกันเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีงานใช่ไหมคะวิถีถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองนางรองครั้งที่125นะประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่3-4สิงหาคมก็ยังได้ไปเที่ยวชมอยู่เนาะอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนางรองนะคะรู้สึกว่าจะมีข่าวในเรื่องราวของอำเภอนางรองด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะเป็นกิจกรรมนะในวันนั้นนะคะก็ไปหาข่าวมานะคะมีคุณจันดีรวมธรรมด้วยขอบพระคุณนะคะคุณทัพปะภูชะกังนะพระคุณลำเนินอุตตปานะคุณภูนคงสืบชาตินะคุณสุจันทร์ทองคำก็ท้าทายกันทุกเช้าเลยแล้วก็เป็นผู้ที่รักสุขภาพเช่นเคยนะออกกำลังกายไปด้วยรับฟังรายการไปด้วยนะคะมีคุณกิตติสาวงคำขอพระคุณคุณกอบนิวรรำนะลุงเหนือพี่ไทยก็ยังไม่ลืมทักทายกันเข้ามาอยู่ตลอดนะคะขอบพระคุณนะแม่บุญเรียนก็ทักทายกันเข้ามาแม่กำลังจะไปวัดก็ตามนะคะต้องขอบพระคุณนะคุณพุทธาสว่างศรีขอบพระคุณกระเด่นพาทีนะคะคุณสมบูรณ์ลาสอนนะคะแล้วก็คุณพนัสเจียวรำขอบพระคุณนะอันนี้เป็นข้อความสถานการณ์จากเมื่อวานนี้นะที่ถ่ายเข้ามาที่ฉันก็เข้าไปอ่านอยู่นะเพราะว่าจะได้เผื่อมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรที่มาแจ้งกันได้ในวันนี้ต่อเนื่องกันไปเนาะหลังจากที่ทักทายสถานการณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะนั้นขนาดทักทายกันไม่หมดเนาะมาติดตามในเรื่องของพยากรอากาศก่อนกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเนาะจากกรมอยู่ยิ่งวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศไว้ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบอนลำพูนะคะอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสค่ะแล้วอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24 องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งจะมีฝน 38% ของพื้นที่นั้นที่เป็นพยากรณ์อากาศที่นำมาให้ติดตามกันค่ะมาติดตามข่าวสารกันก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะเป็นข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการช่วยเหลือไทยพลัสนะคะหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองค่ะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2559นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็มีการเปิดเผยนะภายหลังที่ท่านเองก็ลงพื้นที่นะสำรวจตลาดย่านอาศีย่านนะคะท่านก็ได้มีการรับฟังเนาะเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการแหละค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์เนาะต่อพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาค่ะแต่ว่าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและสถานการณ์นะคะยืนยันแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมนะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนยืนได้ด้วยตนเองค่ะหากว่ามีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็พร้อมแล้วค่ะในเรื่องของการดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆนะคะตามความเหมาะสมนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของผลสำรวจนิด้าโพเนี่ยที่สะท้อนว่าประชาชนบางส่วนก็ถือว่ายังลังเลนะในการสนับสนุนรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลยังมีเวลาอีก3ปีค่ะในการพิสูจน์ความตั้งใจแล้วก็ผลงานนะคะโดยยืนยันแล้วว่าจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะคะว่าจะกลับมาให้ความไว้วางใจหรือไม่นะคะหรืออันนี้ก็บอกว่าพร้อมยอมรับนะคะผลการตัดสินใจของประชาชนทุกกรณีค่ะส่วนกระแสเรียกร้องนะคะให้เพิ่มวงเงินโครงการช่วยไทยนะคะในระยะต่อไปนะคะ
ท่านนายกก็บอกว่าขอสอบถามท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะถือว่าท่านเองกำกับดูแลงานด้านนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอกว่าในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายค่ะซึ่งทางรัฐเองก็ช่วยนะคะเร่งช่วยยืนยันตัวตนทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะไม่ปล่อยให้คนยากไร้นั้นเสียโอกาสนะคะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2569ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดเรศนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการเปิดเผยนะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลนะคะในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรมนะคะจึงได้บริการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะว่าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้นนะคะ 9.5 ล้านคนนะคะก็จะแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะคะ 6.3 ล้านคนค่ะซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังมีผู้ถือบัตรรายใหม่นะคะ 3.1 ล้านคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนค่ะซึ่งบอกว่าข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะณวันที่2สิงหาคม2519บอกว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะกว่าจำนวน 2.1 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 69% ค่ะก็ยังคงเหลืออีกนะประมาณ 9.8 แสนคนหรือว่า 31% ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะรัฐบาลก็ได้มีการเปิดนะให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะด้วยขณะนี้บอกว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคนหรือว่า 44% นะคะขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5.2 ล้านคนหรือว่า 56% จึงขอเชิญชวนค่ะให้เร่งดำเนินการนะคะภายในวันที่31สิงหาคม2519นะคะรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมค่ะทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเว็บไซต์โครงการนะคะธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งค่ะแล้วก็ศูนย์OneStop Service นะคะแล้วก็ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ค่ะสำหรับศูนย์ OneStop Service นะคะโดยทางกรมการปกครองจะรับนะคำร้องขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือว่าจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะก็รวมทั้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนการเชิงรุกนะคะในทุกหมู่บ้านและชุมชนค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนะคะก็ได้มีการคัดค้านรายงานผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ค่ะชี้ข้อมูลพาดพิงไทยไม่ครบถ้วนนะคะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2519ค่ะทางด้านของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ได้มีการแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนก็แถลงข่าวกับกษัตริย์ในกัมพูชานะคะโดยมีเนื้อหาค่ะพาดพิงถึงประเทศไทยนะว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอานัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะคะยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติค่ะแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกนะคะทั้งนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งสันหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้ง
รายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองค่ะซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศนะคะสำหรับเนื้อหานะที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงค่ะขณะที่รายงานยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะนะคะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศค่ะซึ่งไทยก็ยืนยันนะว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าวค่ะพร้อมกันนี้นะคะไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์นะคะในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปนะคะพร้อมกับเรียกร้องค่ะให้ทางกัมพูชาเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังค่ะมาติดตามข่าวสารจากท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างก็ย้ำแล้วว่าประเทศไทยนะคะก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วค่ะไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะคะพร้อมระบุว่ากัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2519นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยท่านก็บอกถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาก็ได้เป็นการกล่าวพาดพิงหรือว่าพูดพาดพิงประเทศไทยของเรานะเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชานะคะว่าท่านสิงหศักดิ์พงศ์แก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดค่ะโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความคิดเห็นนะคะดังกล่าวแล้วก็ขอให้รอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนนะคะส่วนกรณีที่เขาเรียกว่ากัมพูชาเขาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้นะเพื่อขอรับรอง MOU 2543แล้วก็แผนที่มาตราส่วน1/200,000สำหรับการใช้ในการเจรจากับไทยท่านนายกก็บอกเลยว่าไทยนะมีจุดยืนแล้วก็เงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำเลยว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่าอันครอกนะคะจะมีเรียกว่าบทบัญญัติในเรื่องของการประนอมภาคบังคับนะคะแต่ก็ไม่ได้มีใครบังคับนะประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจานะคะยืนยันว่าไทยมีแผนที่ใช้ในการเจรจามาโดยตลอดค่ะโดยการเจรจาทางบกก็จะยึดตามนะ MOU 2543ขณะที่การเจรจาทางทะเลนะคะยึดหลักอันครอสนะคะหลังจากยกเลิก MOU 2544นะคะพร้อมระบุนะว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันในการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสนะคะเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้ค่ะแล้วก็เป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขนะคะหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้นนะโดยย้ำนะคะว่าไทยก็มีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมนะคะมาติดตามข่าวสารจากทางสสส.กันบ้างที่ได้มีการร่วมกับกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายค่ะก็มีการเดินหน้าในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะขยายพื้นที่แล้วก็มุมนมแม่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะคะกับเคลื่อนนมแม่อย่างเดียว6เดือนตั้งเป้าว่า 50%

เป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะคะดิฉันก็แปลมาให้แล้วนะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนเสริมสร้างสิ่งที่ได้ผลนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายนะที่จะมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งระบบบริการสุขภาพชุมชนสถานประกอบการนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวค่ะเพื่อให้การเลี้ยงดูหรือว่าเลี้ยงลูกนะคะด้วยนมแม่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยสร้างจุดเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทยทุกคนนะคะแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอันเป็นรากฐานสำคัญและค่ะในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้อัตราการลูกด้วยนมแม่นั้นอย่างเดียวนะ6เดือนนี้ไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีพ.ศ.2570ค่ะก็จึงอยากให้นะทุกภาคส่วนนะเห็นความสำคัญเลยค่ะในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการแล้วก็มีการผลักดันนโยบายแล้วก็มาตรการที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระบบบริการสุขภาพนะคะสถานประกอบการชุมชนและครอบครัวค่ะพร้อมทั้งสร้างกระแสสังคมและขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะทางด้านของนางสาวนิรมลราศีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสบอกว่าสสสและภาคีเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้งานวิจัยและก็การสื่อสารสาธารณะพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและก็อาสาสมัครในชุมชนตามแนวทางบันได10ขั้นสู่ความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะรวมถึงส่งเสริมการจัดตั้งพื้นที่และมุมนมแม่ในสถานประกอบการกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องในทุกบริบทของชีวิตนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นะในโอกาสสัปดาห์นมแม่โลกแล้วก็วันแม่แห่งชาติปี2569ทางสสส.ก็จะมีการเปิดตัวค่ะแคมเปญนะควบคู่กับการร่วมประกาศเจตนารมณ์นะคะวันโกวันคอมมิตเมนต์นะคะผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและชุมชนนะคะในการขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่เป้าหมายของประเทศค่ะดังนั้นในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดนะคะโดยงานวิจัยก็ชี้นะคะว่าทุกการลงทุนเพื่อส่งเสริมนะคะให้เด็กได้กินนมแม่นะคะ1 USD จะได้รับผลตอบแทนกลับมาสูงถึง35 USD นะคะเพราะว่านมแม่ก็ถือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการทางสมองของเด็กค่ะองค์การอนามัยโลกยังได้มีการแนะนำนะให้ทารกได้รับนมแม่เนี่ยอย่างเดียวเลยนะในช่วง6เดือนแรกแล้วก็ได้รับนมแม่ต่อเนื่องเข้าคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือว่านานกว่านั้นนะคะเอามาติดตามกันต่อนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ห่วงแล้วค่ะในเรื่องของโรงพยาบาลบอกว่ารายจ่ายพุ่งรายรับไม่พอใช้เผยว่าในเรื่องการดูแลคนกลุ่มใหญ่แต่ได้รับงบรายหัวบัตรทอง 2,618 บาทต่อคนเสนอทบทวนจัดสรรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์สุประโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกถึงงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าปัจจุบันนะรายรับของโรงพยาบาลเนี่ยต่ำกว่ารายจ่ายค่ะเนื่องจากมีต้นทุนในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการค่าจ้างบุคลากรที่ไม่ได้บรรจุนะคะบอกว่าปีงบประมาณ 2,518 นั้นได้มีรายรับของโรงพยาบาลจากแหล่งรายได้นอกงบประมาณนะคะรวมแล้วก็246,916.3 ล้านบาทค่ะก็จะแยกเป็นจากกองทุนนะคะ30บาทจำนวน 107,713.10 ล้านบาทนะคะก็คิดเป็น 43.6% ค่ะรองลงมาก็คือกองทุนสวัสดิการข้าราชการนะคะ 43,107 ล้านบาทก็จะคิดเป็น 17.5% นะคะแล้วก็กองทุนประกันสังคมค่ะ16,349 ล้านบาทคิดเป็น 6.6% นะคะซึ่งนายแพทย์สุประโชคก็บอกเพิ่มเติมนะว่าเมื่อการพิจารณานะคะในเรื่องของเงินของกองทุน30บาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินภาษีก้อนใหญ่เลยค่ะของประเทศที่ใช้เพื่อดูแลสุขภาพของ

เงินไทยสปสช.ที่รับงบประมาณปี2568จำนวน 168,296 ล้านบาทสำหรับประชากรสิทธิ์นะบัตรทองนะคะ 47.15 ล้านคนนะคะบอกว่าเฉลี่ยนะคะเหมางบเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยอยู่ที่นะคะ 3,856 บาทต่อคนนะโดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนบัตรทองนะคะ 41.13 ล้านคนก็คิดเป็น 87%ได้รับเงินจากกองทุน 107,731 ล้านบาทนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบท.และอื่นๆดูแลประชากรอีก 13% ค่ะก็ได้รับเงินจากกองทุน 65,84 ล้านบาทนะคะก็คิดเป็น 36% เฉลี่ยเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 16,13 บาทต่อคนนะคะก็มากกว่าถึง4เท่านะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนก็คืองบเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการจัดบริการพื้นฐานให้ประชาชน47ล้านคนแล้วก็งบนอกเหมาจ่ายรายหัวสำหรับกิจกรรมสาธารณสุขที่มุ่งเน้นอย่างเช่นคลินิกนวัตกรรมนะคะกองทุนผู้ติดเชื้อ HIV ไตวายนะคะซึ่งปี2508บอกว่าจัดสรรให้ถึง 54,545 ล้านบาทค่ะก็พบแล้วว่าตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันงบเหมาจ่ายรายหัวบริการพื้นฐานเพิ่มขึ้นเพียง 26% นะคะขณะที่งบเหมาจ่ายรายหัวกิจกรรมมุ่งเน้นนะคะเพิ่มขึ้นถึง 71% ค่ะการที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลคนส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณต่อหัวน้อยนะคะขณะที่หน่วยบริการที่ดูแลคนน้อยแต่ว่าได้รับงานงบประมาณต่อหัวนี่สูงกว่าก็รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มงบสำหรับบริการพื้นฐานน้อยกว่างบสำหรับกิจกรรมมุ่งเน้นนะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าในเรื่องการจัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องค่ะกับภาระงานแล้วก็ต้นทุนจริงซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอในเรื่องนี้ให้มีการทบทวนเงื่อนไขการจัดสรรนะคะโดยคำนึงถึงต้นทุนและรายหัวต่อประชากรให้ใกล้เคียงกับประชากรที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลนะคะแล้วก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญของการใช้งบนะคะโดยเฉพาะในส่วนของงบนอกเหมาจ่ายกิจกรรมมุ่งเน้นอย่างเช่นกองทุนผู้ติดเชื้อ HIV ให้เหมาะสมนะคะเพื่อไม่ให้หน่วยบริการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณเกิดผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับบริการที่ดีอย่างเท่าเทียมนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จะนำมาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันข่าวแรกเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้านะคะขยายผลโครงการสมาร์ทมอมสู่6อำเภอนำร่องนะคะยกระดับการดูแลแม่และเด็กครบวงจรนะคะโดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเดินหน้าแล้วค่ะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันที่3สิงหาคม2569นะคะในช่วงเช้าทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับกรมสุขภาพจิตนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเวรัมแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการเปิดตัวโครงการสมาร์ทมอมนะคะภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์พันวันด้วยรักศรัทธาค่ะที่โรงพยาบาลคูเมืองจังหวัดเวรัมนะคะโดยมีนายเสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งในส่วนของโครงการนะสมาร์ทมอมก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะจากพื้นที่ต้นแบบอำเภอลำปลายมาสนะคะแล้วก็จะขยายผลค่ะไปสู่6อำเภอนำร่องนะคะก็มีทั้งทางอำเภอลำปลายมาสเองนะคะแล้วก็มีทั้งอำเภอคูเมืองพุทธไทยสงนาโพบ้านใหม่เชียพลและหนองหงค่ะเพื่อเป็นการสร้างระบบการดูแลแม่และเด็กอย่างครบวงจรนะคะก็คือตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ค่ะนะคะการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพการคลอดอย่างปลอดภัยนะคะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะตลอดจนการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยอันนี้บอกว่ามีภายใต้แนวคิดนะคะพันวันพลัดสู่2,500วันค่ะซึ่งภ
ภายในงานก็มีทั้งในส่วนของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างในอำเภอนะคะผู้บริการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นำร่องค่ะเพื่อร่วมกันนะคะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมได้รับการสนับสนุนและจากภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กนะคะรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางในพื้นที่นะคะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานกับกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะว่าการดูแลแม่และเด็กในช่วง1,000 วันแรกของชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของในเรื่องของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนะคะจึงจำเป็นแหละค่ะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคเครือข่ายค่ะเพื่อให้เด็กไทยนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพแข็งแรงแล้วก็มีพัฒนาการสมวัยนะดังนั้นเนี่ยโครงการ Smart Mom เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะของการบริการความร่วมมือในการดูแลแม่และเด็กอย่างรอบด้านนะคะก็มุ่งสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็วางรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กไทยนะคะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก็ยังอยู่พื้นที่บุรีรัมย์กันอยู่นะคะกับข่าวท่านประธานรัฐสภาคือท่านสกลสารัมนะคะหลังจากที่ท่านไปร่วมกิจกรรมนะคะเมื่อช่วงเช้าที่โรงพยาบาลคูเมืองแล้วเนี่ยท่านก็ได้ไปยกเสาเอกค่ะบ้านเฉลิมพระเกียรติเป็นการสร้างให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล28 กรกฎาคม 2569ค่ะโดยวันที่3 สิงหาคม 2569เวลา14 นาฬิกาค่ะนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะนำเพื่อคุ้มเมืองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นก็ได้มีการประกอบพิธีค่ะยกเสาเอกบ้านของนางแหล่ศรีพลังนะคะอายุ88 ปีค่ะถือว่าเป็นราษฎรบ้านทุ่งสว่างนะคะตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็น1 ใน 10 ครอบครัวนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2519ค่ะสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางกายและจิตใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นะคะสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลก็เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิอานัตพลสารามชมรมคนทำดีเพื่อแผ่นดินบริษัทสหพัฒน์พิบูลจำกัดมหาชนบริษัทไทยวินิเทค2002จำกัดนะคะแล้วก็มีบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นค่ะผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะคะเป็นกำลังการร่วมมือดำเนินโครงการสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้เน้นคนที่มีความยากจนเดือดร้อนค่ะพิการที่สำคัญเลยค่ะต้องเป็นคนดีนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเริ่มตั้งโครงการจำนวน10 หลังนะคะแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้คนเหล่านี้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรนะคะเชิดชูอาสาสมัครและตำรวจดีเด่นค่ะโดยวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมชัยจินดาค่ะภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีนะคะมอบประกาศเกียรติคุณเนี่ยก็มีทั้งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็คือท่านพันตำรวจเอกปริญญาพรเดชาพิพัฒน์นะคะพันตำรวจเอกเจษฎิตแพ่งศรีสาร
นะคะพันตำรวจเอกอดิศรสุวรรณรักษ์นะคะพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริค่ะพันตำรวจเอกยุทธนาไตรทิพย์และพันตำรวจเอกกำพลวงสงวนนะคะก็พร้อมด้วยผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการพ.ช.ว.บุรีรัมย์นะคะผู้กำกับสืบสวนพ.ช.ว.บุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งพิธีครั้งนี้ก็จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครตำรวจเครือข่ายประชาชนและพลเมืองดีเด่นในการที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2รายนะคะพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานีตำรวจที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบอกว่ามีจำนวน3สถานีนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมยาเสพติดให้โทษบอกว่ารวมทั้งสิ้นก็12นายค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็การป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเวลามนะคะซึ่งบรรยากาศก็ถือว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาชนนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัยของสังคมอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์ออมทรัพย์บุรีรัมย์ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะสู่สมรรถนะสูงโดยเมื่อวันนี้3สิงหาคม2559ค่ะทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดก็ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงผ่านระบบ Zoom Meeting ค่ะที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็รับเกียรติจากนายภักดีจันเกตค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสศิโสมชัยปัญญาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์นะคะนางสาวกัลยาสิริพงษ์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเวลามก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็เป็นการมุ่งเน้นนะคะการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรนะคะให้เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการองค์กรแล้วก็ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอีกทั้งยังเป็นเวทีในการที่จะรวมความคิดเห็นแล้วก็ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงนะคะซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลแล้วก็เป็นแรงผลักดันในการให้ทางสหกรณ์ไทยก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับชลประทานบุรีรัมย์อันนี้บอกว่าได้มีการร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรภาคอีสานผ่านระบบออนไลน์ค่ะโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มีการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชนะคะภาคเหนือชิงเหนือจังหวัดลำครั้งที่1นะคะทับ2569อันนี้บอกว่าผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะที่ห้องประชุม Swalk โครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านปัวอำเภอเมืองจังหวัดลำค่ะซึ่งบอกว่าการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5นะคะโดยมีนายระเมศพวงพรมให้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนางสาวณัฐนันท์กองสะอาดค่ะนายช่างชลประทานปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมนะคะวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชนะคะก็คือข้าวนาปีนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่1ค่ะหอมแดงกระเทียมปีเพาะปลูก 2568/2569 นะคะรวมถึงยางพาราและปั๊มน้ำมันปี2569ของจังหวัดเวลามค่ะเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องนะคะครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันสามารถที่จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนในการในเรื่องของพัฒนาการเกษตรแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มันสอดคล้องกับ
ในเรื่องของภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญเลยค่ะในการบูรณาการข้อมูลด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการวางแผนแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะไปที่อำเภอนางรองนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการเปิดเทศกาลค่ะกินขาหมูรสดีมะพร้าวเผาหมูสีข้าวเม่ามากมีของดีเมืองนางรองครั้งที่6อย่างยิ่งใหญ่นะโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาก็7นาฬิกานะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองนางรองค่ะเพื่อเปิดงาน1อำเภอ1งานประเพณีนะคะเทศกาลกินขาหมูรสดีนะคะมะพร้าวเผาหมูสีนะคะข้าวเม่ามากมีของดีเมืองนางรองประจำปี2569ครั้งที่6นะคะพิธีกาก็มีท่านเสริมศักดิ์ทองศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็มีนายปรัชญาสุวรรณทานในอำเภอนางรองกล่าวรายงานนะคะได้มีนายวีระเกียรติรมณีรัตนากูลนะคะพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลอำเภอนางรองก็เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะคะบอกว่าภายในงานก็มีการจัดรำถวายเบื้องสูงจำนวน 1,250 คนนะคะสร้างความยิ่งใหญ่และความศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนและผู้เข้าร่วมงานค่ะพร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นนะคะเข้าคู่กับการส่งเสริมสินค้าแล้วก็อาหารพื้นเมืองเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนางรองนะคะซึ่งงานเทศกาลครั้งนี้ก็ไม่เพียงเป็นการสะท้อนถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวอำเภอนางรองค่ะก็ยังเป็นในเรื่องของเวทีเนาะการเผยแพร่ของดีเมืองนางรองด้วยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะก็สร้างความภาคภูมิใจนะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะที่ให้เติบโตและยั่งยืนนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเทศกาลเมืองเรียกว่าเทศกาลกินขาหมูรสดีนะคะมะพร้าวเผาหมูสีข้าวเม่ามากมีของดีเมืองนางรองประจำปี2569นะคะจากการไปสืบค้นข่าวแล้วก็ใน Facebook เขาแจ้งมาใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะบอกว่าระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2569ใช่หรือไม่นะคะที่นักที่ว่าการอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเนี่ยถ้าช่วงเวลาเนี่ยอยากให้พี่น้องเราเนาะไปเที่ยวไปชิมไปช็อปนะคะที่อำเภอนางรองนะคะข้าวหมูนางรองถือว่าเป็นข้าวหมูรสดีนะจริงๆเลยแล้วก็มะพร้าวเผาหมูสีนี่โอ้ยเป็นมะพร้าวที่ขึ้นชื่อมากนะในเรื่องของเขาเรียกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยอู้หวานจริงๆนะมีข้าวเม่าด้วยนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะไปเที่ยวงานนี้ด้วยนะคะกับเทศกาลกินขาหมูรสดีมะพร้าวหมูสีนะคะข้าวเม่ามากมีของดีเมืองนางรองดังนั้นเนี่ยแฟนการท่านใดที่เป็นชาวอำเภอนางรองก็สามารถที่จะขึ้นข่าวสัมพันธ์ได้ผ่านทางเพจเรานะในข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวันเวลาที่จัดนะจะได้มีการสัมพันธ์ให้พี่น้องเราหรือว่าท่านอื่นๆที่เข้ามาติดตามรายการนะเขาจะได้ไปเที่ยวกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่ออันนี้จะไปที่อำเภอลำไปมาศแล้วนะถือว่าเป็นข่าวสุดท้ายนะคะของวันนี้นะเป็นข่าวที่เทศบาลเมืองลำไปมาศก็รับมอบเกียรติบัตรโครงการรองรับสังคมสูงวัยพร้อมพัฒนาเยาวชนต้นแบบดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคม2559ค่ะที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางอริยาพรสารัมค่ะนายกเทศมนตรีเมืองนางรองมีการมอบหมายให้ทางนางสาวอัมไพเสริมรัมนักพัฒนานักพัฒนาชุมชนชำนาญการก็เข้ารับมอบเกียรติบัตรในโครงการจัดการความรู้ขยายผลการรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พัฒนาเยาวชนต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพ.ศ. 2568ถึง2569นะคะซึ่งในการดำเนินการโครงการนี้ก็คือทางเทศบาลเมืองลำไปมาศเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางนางสาวอัมไพเสริมรำซึ่งถือว่าปฏิบัติหน้าที่นะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเยาวชนอย่างแคร์ค่ะพร้อมนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสำหรับเด็กและเยาวชนก็ร่วมกับเครื่องกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุในการรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งในเรื่องการรับเกียรติบัตรครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะของรัฐบาล
เมืองลำไปมาที่ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในรายการบอกกันแล้วแจ้งในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะทั้งทางคลื่นสทบุรีรัมย์ FM 101จุดจุดท่ามีกระหึ่มและทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทางผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาเข้าใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส